ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

Radio Online Thailand Order เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsคุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

Line Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่084-045-6862นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
3: You by True ซิมและแพ็กของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
4: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเฮ้ยเรียนกับยู

FM EU อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ whatever you want ทูจัดให้ EU by 2แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ EU ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: รอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: อัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

รู้ไหมเมื่อวานพ่ออะไรรู้ไหมฮะไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะฮะกะว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเขาไปกินตอนเย็นเลยคริสเจวินจะเป็นคนกินข้าวถ้ามื้อใหญ่มื้อเดียวเลยถ้าไม่มื้อเที่ยงก็มื้อเย็นไปเลยนะฮะก็วันนี้ก็ไม่ต้องทานเที่ยงไปทานเย็นเลยจบเลยนะฮะนะครับเรามาทักทายกันบ่ายนี้นะครับบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมง36นาทีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่18นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ2569นะครับวันนี้หลายคนยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับทำงานกันอยู่เป็นไงบ้างวันนี้อากาศแต่ละพื้นที่บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับแจ้งมาได้ที่คุณฟังวันนี้อากาศเย็นที่เชียงใหม่ข้างนอกฝนปล่อยอีกแล้วบรรยากาศมันอยู่เกาหลีอีกแล้วนะฮะอันเรื่องจริงไม่ได้มาโมนะฮะบรรยากาศมันอยู่เกาหลีอีกแล้วนะฮะครึ้มครึ้มมืดมืดนะฮะเย็นเย็นนะครับเยือกเยือกหน่อยเย็นเย็นเหมือนเปิดแอร์เย็นเหมือนอยู่ในเซเว่นนะอยู่นั้นเลยทีเดียวนะครับมารายงานบรรยากาศกันได้ช่วงนี้ใครมาถึงแล้วนะฮะกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับและเช่นเคยบ่ายนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันด้วย True Detect นะฮะเน็ตใหม่เบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi อยากได้รุ่นไหนเป็นเจ้าของกันได้ที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect ใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยนะครับiPhone ด้วยนะหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนรายวันรายสัปดาห์นะครับมีเลือกกันมากมายนะครับผ่อนโทรศัพท์มือถือกับ True Detect เนี่ยได้เน็ตได้ซิมหรือว่าใช้งานไปด้วยนะครับถ้าเรามีเบอร์อยู่นะครับและเราเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือนหรือว่าเรามีเครือข่ายอื่นอยู่เครือข่ายค่ายอื่นอยู่ระยะมาเป็น True Detect นะฮะแล้วก็จะได้โปรโมชั่นแพ็คเกจพิเศษเลยนะฮะได้เน็ตไปด้วยได้ผ่อนมือถือใหม่ไปด้วยคือเหมือนผ่อนไปด้วยกันเลยนะฮะไปดูกันได้ไปออกมือถือเครื่องใหม่กันได้ที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect ใกล้บ้านคุณเลยนะครับใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการได้นะครับร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากๆเลยตามสปอตบอกเอาไว้นะครับ2สาขาแยกหลุยส์กำแพงเชียงใหม่แล้วก็สาขาโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่นะครับลด 10% สำหรับแฟนรายการจากรายการวิทยุที่ไปทานนะใครฟังอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือเนี่ยถ้ามีโอกาสเข้ามาเชียงใหม่แวะไปอุดหนุนเจ้าเยาอากาศครึ้มๆแบบนี้นี่เหมาะกับการทานข้าวแบบว่านั่งชิลนะนะฮะแล้วใครที่เป็นสายยำนะฮะก็ต้องที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับพร้อมเปิดให้บริการคุณแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหลายสาขาในเชียงใหม่ในภาคเหนือนะฮะแต่สาขาหลักช่วงนี้ซื้อทานอาหารนี่ครบ 1,200 บาทนะฮะคุณฟังรับไปเลยร่มสวยๆจากยำปูม้านะครับ1คันเอาไปเลย1คันนะฮะร่มสีแดงของยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับก็กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะฮะแวะไปเจอไปใช้บริการแล้วก็ไปนั่งชิลกันได้นะฮะอับกับเมนูของความอร่อยเมนูแซ่บนัวทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดได้เลยครับเอาละช่วงนี้มาทักทายกันหน่อยใครมาถึงแล้ววันนี้วันเสาร์นี่อาจจะเบาหน่อยอาจจะเบาบางหน่อยเบาบางนี่หมายถึงว่าคนขอเพลงอาจจะเบาลงหน่อยหนึ่งแต่คนฟังยังเยอะเหมือนเดิมนะฮะแต่จะไม่แน่ใจว่าคนที่ขอเพลงน้อยนี่คือยังไงคือหมายถึงว่าหยุดงานกันใช่ไหม นะฮะแต่จันทร์ถึงศุกร์ที่ขอเพลงกันเต็มมากนะแต่วันเสาร์ที่นี่จะเบาหน่อยแต่จะดูในไอพีมันขึ้นมาก็คนก็ฟังเยอะเหมือนเดิมนะ หรือว่าคนกลุ่มเซตนั้นที่ขอเพลงมาหยุดกันบ้างเนาะวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะฮะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเมื่อกี้มีพี่เดี่ยวเนาะขอเพลงหัวใจกระดาษนะครับบอกว่าดีเจครับทักทายวันเสาร์ครับพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาครอากาศร้อนมากครับตอนบ่ายเมื่อกี้แหละพี่วันนี้ขอเพลงหัวใจกระดาษร้อนแค่ไหนพี่ร้อนแค่ไหนถามใจเธอดูเนาะ พี่สน S99 วันนี้ไปเก็บลำไยนะฮะที่หางดงที่นั่นนะฮะไม่เหี่ยวแล้วนะครับพี่นัทพงศ์อยู่ป่ะองครักษ์นะฮะนครนายกบอกว่าดีเจครับถ้าจะฟังทางวิทยุบนรถให้ฟังทางคลื่นไหนนะฮะถ้าฟิวนี่จะไม่ได้พี่ต้องฟังทางออนไลน์อย่างเดียวเพราะมันทั่วประเทศเนาะฟังทางออนไลน์อย่างเดียวในแอปพลิเคชันที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเนาะนี่นะฮะพี่สน S99 นี่ส่งลำไยมาให้ดูนะฮะนี่นะแล้วก็มีพี่โอมาแล้วฮะดีเจครับขอเพลงฉันไม่เป็นไรของเรย์ประจักษ์ด้วยกับเพลงไม่เจ็บไม่จำของวงทูนะฮะทักทายกันมาวันนี้เป็นไงบ้างพี่โอ้บรรยากาศโซนที่อยู่ร้อนไหมฮะหรือปกติ คุณชายเซอร์วิสสวัสดีครับมาแล้วทักทายตอนบ่ายวันเสาร์ครับดีเจวินดีเจธันวา บ่ายนี้ขอเพลงความในใจของต้อมเรนโบว์นะฮะนี่ฟังออนไลน์อยู่นะที่ร้านนะฮะสำหรับส่วนของพี่คุณชายเซอร์วิสนะฮะกำลังฟังออนไลน์อยู่นะฮะจะฟังออนไลน์ฟังทางมือถือนะสะดวกช่องทางไหนก็ทักทายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะนี่คุณชายเซอร์วิสนี่ที่อำเภอจอมทองนะครับตรงข้ามคลินิกหมอโอภาสนะฮะเปิดให้บริการทุกวันเนาะใครอยากได้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนี่ก็มีครบครันเลยกล้องวงจรปิดนะฮะก็ไปดูกันได้กันละกันนะฮะวันนี้เฝ้าร้านครับดีเจเฝ้าร้านเนี่ยดีฮะเฝ้าร้านครับดีฮะจะได้ขายของได้เรื่อยๆไงพี่วันนี้จำทองเป็นไงบ้างครึ้มไหมฮะครึ้มไหมครึ้มเนาะน่าจะไม่ต่างกันในเมืองนะครับเนาะ

ี่สนวันดีเจครับลำไยเอเอครับโลละ25 บาทครับดีเจพี่สนวันนี้ใส่ลำไยอยู่นะฮะแถวหางดงนะแม่เหี้ยนะครับทักทายกันมาวันนี้เป็นชาวสวนชาวไร่1วันโปรตีอยู่ออฟฟิศนะฮะอยู่สำนักงานออฟฟิศวันนี้ไปเป็นลำไยพ่อเลี้ยงลำไยนะฮะสวัสดีมิวนะฮะมิวหรือมิวเอ่ยบอกว่าขอเพลง God Complexของอะไรอย่างอีเล่แหละฮะอันถูกไหมเนี่ยนะเดี๋ยวจะสดก่อนนะมิวฟังอยู่ที่ไหนครับฟังอยู่จังหวัดไหนเห็นแอดไลน์เข้ามาใหม่เมื่อกี้นะครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาขอเพลงกันได้นะครับเรามีไลน์แล้วก็มี Facebook นะใครเล่น Facebook อยู่เข้าไปทักใน Facebook ได้เลย Messenger ทักมาในข้อความเลยนะครับพิมพ์ค้นหา Facebook BP Radio นะครับ BP เว้นวรรค Radio นะครับ BP เว้นวรรค Radio นะฮะตัว B ตัว P เว้นวรรคแล้วก็ Radio R A D I O อันว่า Radio นะฮะ BP Radio ครับนะส่วนทางไลน์ก็แอดเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าไลน์จะไวกว่ามันจะเด้งมาหน้าจอเลยในคอมเลยนะฮะไลน์คุณผู้ฟังเข้าไปที่ ID Line ค้นหา ID FM975 นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะฮะตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ทักไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวจะเด้งไลน์ BP Radio ขึ้นมาครับนะฮะพี่โอว่าแดดแรงมากครับดีเจมกรามกรากุมภามีนาพี่ช่างหลองสวัสดีครับทักทายขอเพลงเพื่อเธอหอยหินเล็กไฟด้วยกันละกันนะครับพี่ช่างหลองชัยนาทเป็นไงบ้างพี่วันนี้ชัยนาทอากาศดีไหมฮะนะเมื่อวานนี้พี่หลองมาไปมอบมีดเป็นของที่ลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับช่างหลองเอานำมีดไปมอบไปกับผู้ว่าเลยพี่หลองนี่ก็ทำมีดไงทำมีดสวยๆฮะมีดที่มีลวดลายต่างๆมีดเล็กมีดใหญ่ต่างๆนะมีดที่เป็นแบบเหมือนคล้ายเครื่องประดับฮะนะฮะก็นำไปมอบไปกับผู้ว่าราชการเลยนะฮะรับมอบเอาไว้นี่นะฮะพี่คุณชายสืบบอกว่าวันนี้ที่จอมทองครึ้มๆครับแต่ว่าร้อนอบอ้าวนะอ๋อร้อนครึ้มๆแต่อบอ้าวใช่ไหมพี่นะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะก็ดีกว่าฝนดีกว่าแดดออกนะแต่ในเมืองตอนนี้ฝนลงแล้วพี่ปอบแปะปอบแปะเบาๆนะเบาๆเล็กน้อยเนี่ยพี่คุณชายเซอร์วิสไอ้คอมพิวเตอร์นี่ต่อลำโพงใหญ่ใช่ไหมลำโพงซับวูเฟอร์ใช่ไหมฮะหรือลำโพงเล็กหรือว่าบลูทูธครับในลำโพงคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ใช้ที่ร้านเนี่ยนะนะครับต้องต่อลำโพงใหญ่ถึงเสียงจะเพราะนะถึงเสียงจะเพราะฟังและเพลินๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวรอคุณฟังเข้ามาสักครู่นึงนะจะทยอยเข้ามากันนะครับส่วนมากจะฟังกันอยู่หลายๆพื้นที่ทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวบ่าย2ลิงก์สัญญาณพร้อมกันที่อุบลด้วยนะครับมาหัวใจกระดาษครับเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวนะฮะวันนี้มีเรื่องอะไรดราม่าให้เผือกบ้างเอ่ยวันนี้นะฮะทักทายพี่เพชรนะครับมาแล้วขอเพลงประจำตัวกับเพลง Move On ด้วยนะครับสวัสดีพี่ช่างแอนสุโขทัยด้วยนะฮะทักทายช่างแอนเนี่ยกำลังทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่ใครฮะใครกำลังนั่งอยู่นะฮะเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินดำเนี่ยนะหนุ่มคนนี้เป็นใครครับ ช่างแอนนะช่างแอนก็เป็นช่องช่างมอเตอร์ไซค์นะฮะขอเพลงอกหักบอดี้สแลมด้วยครับดีเจอกหักบอดี้สแลมนะฮะพี่คุณชายสื่อหรือว่าใช่ครับลำโพงใหญ่เลยเปิดให้ร้านข้างๆฟังด้วยนะฮะเปิดกระจายเสียงทักทายร้านข้างๆด้วยแล้วกันนะฮะทำไมพี่ไปเปิดดังๆให้มันดังถึงคลินิกหมอโอภาสเลยพี่ฮะข้ามฝั่งไปฝั่งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวคนเข้ามารอคลินิกเขาจะได้ยินเสียงด้วยเอาลำโพงไปตั้งหน้าร้านเลยปะลำโพงใหญ่ๆที่รอลากไปตั้งหน้าร้านเลยนะฮะเปิดดังๆไปเลยชัยนาทแดดจัดจ้านมากครับพี่ช่างหลองบอกเอาไว้นะครับนะฮะทักทายน้องกิฟต์ทำเรื่องด้วยกันครับน้องกิฟต์ทำเรื่องนะฮะช่างแอนสุโขทัยนะครับ

็นเพลงที่หลายคนตราตรึงใจสม่ำเสมอสำหรับเพลงนี้หัวใจกระดาษนะครับเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวเนาะล่องลอยไปตามโอกาสนะครับเปรียบเลยนะเพลงสมัยก่อนเขาจะเปรียบเลยนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะนี่พี่โอส่งภาพมาดีเจครับแดดแรงมากเลยครับรามคำแหง24นะครับหัวหมากบางกะปิอากาศร้อนๆนะฮะแดดแรงสะใจซะเหลือเกินนะเอ๊ะช่วงนี้อากาศเป็นไงทางเหนือน่าจะมีร่องมรสุมผ่านมั้งวันนี้มันก็ไม่ตกนะมันตกนิดๆนะฮะเหมือนแบบละอองฝอยอะฮะแล้วก็หายไปแต่อากาศเย็นนะทักทายนะฮะพี่สนว่าไงพี่สนกินเลยครับพี่สาวทำขนมจีนน้ำเงี้ยวปลาไหมไม้ทำกำลังอุ่นแกงกินพอดีเลยโอ้นะน่ากินจังเลยพี่นะฮะมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับตอนนี้บ่ายโมง49 นาทีนะฮะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็บอกมาได้เลยนะเดี๋ยวค่อยหาข่าวต่างๆมาเล่าให้ฟังกันคุณผู้ฟังในชอบให้ดีเจเล่าข่าวนะฮะจริงๆนะเพลงฟังที่ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าถ้ามีข่าวเรื่องราวต่างๆมาคุยกันเนี่ยมันจะได้บรรยากาศมากกว่าเหมือนคุณผู้ฟังดูไลฟ์สดนะฮะเหมือนดูรายการทีวีต่างๆที่เราเห็นเขาเหมือนกับออกรายการอะไรเงี้ยสวัสดีพี่นัทครูนัทระยองนครพนมนะครับขอเพลงขอใจคืนมาของ2หนุ่มนะฮะขอใจคืนมาของ2หนุ่มเพลงนี้ไม่คุ้นเลยเดี๋ยวเขาเสิร์ชหาก่อนนะนะครับพี่เอกท่านังหอมหัดใหญ่สวัสดีครับดีครับดีเจอยากฟังเพลงไม่สำคัญของออดี้ได้เลยพี่วันนี้เปิดร้านปกติใช่ไหมพี่เอกฮะท่านังหอมนะฮะพี่เอกนี่ก็ทำร้านสเต็กนะเมื่อก่อนนี่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าโอ้อยู่ดีมีเงินเดือนดีสมัยก่อนนะฮะแต่ตัดสินใจกลับจากกรุงเทพกลับไปอยู่บ้านเกิดตัวเองที่ท่านังหอมหัดใหญ่นะฮะไปทำร้านสเต็กเล็กๆนะฮะไปทำร้านตามฝันตัวเองนะครับหลายคนอยากมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านอะไรต่างๆตามสไตล์ตัวเองเป็นความฝันก็ทำตามฝันตัวเองกลับมาอยู่บ้านก็สบายๆไม่ต้องมีค่าของชีพสูงก็มีรายได้กันไปนะฮะทักทายกันมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังไหนใครอยู่ร้านอะไรบ้างนะฮะเซย์ไฮมาเนาะร้านอาหารนักกับข้าวขับรถส่งของอยู่บ้านอยู่ออฟฟิศทักทายเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเปิดครับจัดร้านก่อนครับดีเจโอเคพี่ไปจัดร้านเลยเตรียมร้านนะสำหรับบ่ายนี้นะเมื่อกี้มีขอเพลงคือเธอเท่านั้นเข้ามาด้วยใช่ไหมฮะของพาราต้านะครับอยากฟังเข้ามาพิสิทธิ์อยากฟังครับ

ือเธอเท่านั้นนะครับเพลงจากพารตานะครับศิลปินจากดินแดนพารตานะครับนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะทักทายกันมาหลายข้อความทีเดียวสำหรับบ่ายนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันที่ BP Radio นะครับส่งสัญญาณสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยเลยนะฮะแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับตอนนี้บ่ายโมง55นะครับกับบรรยากาศบ่ายอากาศร้อนๆในหลายพื้นที่นะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะครับช่วงบ่ายนี่อาจจะมีความง่วงๆหน่อยเนาะง่วงหน่อยมาทักทายทางใช้กันต่อดีกว่าสาวมิวบอกว่าดีเจขาอยู่ลำปางค่ะลำปางเป็นไงบ้างท้องฟ้าครึ้มไหมฮะมิววันนี้มิวขอเพลงสากลมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะ God Complex เนี่ยนะเดี๋ยวจัดให้ฟังสักครู่หนึ่งนะครับรายงานบริการมานะฮะมีพี่โอมนะครับพี่อมพูนซับบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงเปราะบางหน่อยครับพี่อมพูนซับฟังอยู่จังหวัดไหนครับเห็นเพิ่งแอดไลน์เข้ามาใหม่วันนี้มีไลน์เข้ามาใหม่กันหลายข้อความเหมือนกันนะอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาใหม่กันนะฮะใครยังไม่มีไลน์ BP Radio แอดเข้ามาหรือทักเฟซก็ได้สามารถจะใช้ Facebook กันเยอะใช่ไหมครับ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio นะครับใน Facebook เลย BP เว้นวรรค Radio นะครับไลน์ก็แอดเข้ามาได้ที่ ID Line พิมพ์ FM 975ได้เลยจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับหรือว่าใครไม่มี

ไม่มีไลน์เลยใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ0840456862 0840456862นะครับนะสวัสดีคุณนุนะฮะนุบอกว่านุหรือนุนุเนาะบอกว่าขอเพลงขอให้เขารักเธอของดังพันกรนะจ๊ะขอให้เขารักเธอของดังพันกรนะฮะได้ฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังแล้วกันนะครับทักทายเข้ามาในช่วงนี้นะขอให้เขารักเธอนะฮะพี่ธงชัยสิงห์บุรีสวัสดีครับทักทายบ่ายร้อนๆฮะแฟนรายการทุกคนด้วยอยากฟังเพลงเธอมากับฝนแล้วกันอย่าให้ฝนตกเลยพี่ พี่ช่วยสมนึกจากพังงาทักทายครับเสียหายด้วยนะช่างเป้สวัสดีครับทักทายครับตอนบ่ายก็ไปเจออยู่คนเดียวเหงามากมาย พี่ช่างเป้เนี่ยเป็นช่างมอเตอร์ไซค์เนาะส่วนมากร้านอู่ซ่อมรถยนต์มอเตอร์ไซค์นี่ฟังกันอยู่เยอะเลยนะเปิดฟังดังๆเลยนะฮะเนี่ยช่างเป้มอเตอร์ไซค์สวยนะเนี่ยนะฮะมีหลายคันทีเดียวนะครับจอดอยู่ที่ร้านเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่กำลังทำกำลังซ่อมกันอยู่นะฮะมาเซฮายกันได้เลยนะครับสวัสดีพี่ทีมโอ้ดีเจครับที่เวียงแก่นเชียงรายฝนตกครับพี่เจบรรยากาศดีๆวันนี้ทั้งเหนืออากาศดีรู้ฟังเหมือนอยู่เกาหลีเลยอ่ะมันเย็นนะมันอยู่เกาหลีเลยนะเย็นชิลๆสบายๆถ้าไม่ได้แบบแบกหาไม่ได้ขนของอะไรเยอะคือสบายเลยถึงขนของก็เย็นเออนะฮะเย็นสบายพี่เดี๋ยววันนี้จะเป็นครับวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าไหมครับทำงานไปด้วยขนลุกไปด้วยแก้ง่วงดีได้พี่เดี๋ยวดีเจขอไปค้นหาก่อนเดี๋ยวขอไปค้นหาก่อนว่าจะเอาเรื่องผีเรื่องหลอดอะไรมาเล่าให้ฟังกันฮะพี่ช่วยวันนี้จะครับก่อนเที่ยงมีฝนตกปล่อยๆครับอยู่ที่พังงาท้ายเหมืองนะท้ายเหมืองเนาะก็จะมีฝนฟ้าคือฤดูฝนนี่เราไม่สามารถที่จะเดาได้บางครั้งบางทีสักพักพอสว่างปั๊บสักพักตกเลยก็มีเหมือนกันมาไว้ทันตั้งตัวไงนะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายคุณผู้ฟังพร้อมกับทางอุบลด้วยแล้วกันเนาะทาง FM 90อุบลด้วยนะครับนะพี่ลิงสัญญาณพร้อมกันนะครับในช่วงหน้าเลยแอ้ลุงแป๊ะมาไวแฮ้วันนี้ลุงแป๊ะผู้ดินนะครับจากแม่แตงนะฮะทักทายวันฝนไปปล่อยครับดีเจวันนี้มาเดินตลาดคำเที่ยงนะครับที่เชียงใหม่ไปซื้อต้นดอกไม้นี่คือต้นอะไรพี่ลุงแป๊ะต้นอะไรขอซูมดูก่อนนะต้นนางกวักต้นกวักมรกตดำนะฮะอยู่ในกระถางเล็กๆนะฮะเป็นต้นกวักนะฮะคุณฟังเคยเห็นต้นกวักไหมมันจะเป็นใบ2แฉกออกมานะฮะต้นเล็กๆอยู่ในกระถางเล็กๆอยู่ราคา125บาทสีดำเหมือนเขาสีสเปรย์ไปพ่นนะมันคือสีของมันใช่ไหมฮะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าต้นไม้สีดำก็มีเหมือนกันดำเมี่ยมเลยทีเดียวนะฮะนี่ไปเดินตลาดอากาศเย็นสบายนะคนจีนเยอะนะนะฮะอ๋อเจเจมาร์เก็ตหรอตอนอยู่เจเจมาร์เก็ตแล้วนะฮะเจเจมาร์เก็ตส่วนมากจะเป็นคนจีนซะส่วนใหญ่ลุงแปะคนจีนไปเดินเยอะที่เชียงใหม่นะเจเจมาร์เก็ตนะฮะไปซื้อของนะไปชมบรรยากาศก็ส่งบรรยากาศมาได้นะฮะอยู่แถวไหนก็ส่งบรรยากาศมาครับไปเที่ยวไหนทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับระยองร้อนมากครับพี่เจพี่ต้องมาซึมซับอากาศที่ภาคเหนือแล้วพี่ต้องมาซึมซับอากาศที่ภาคเหนือแล้วล่ะนะฮะพี่ตั้งเหนือเขื่อนแม่กวงเชียงใหม่ทักทายครับพี่เจเขื่อนแม่กวงฝนโปรยๆทั้งวันเลยอากาศเย็นมากดีๆกันไว้ของสุกัญญามิเกลก็แล้วกันได้เลยครับพี่บอกว่าฟังอยู่อยุธยาครับอยุธยาเนาะอยุธยานี่เป็นเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะครับนะครับอาเมทักทายด้วยนะจ๊ะอาเมบอกว่าขอเพลงนาฬิกาทรายจากเพลงประจำตัวนะทักทายเลยครับมาเซฮายกันช่วงบ่ายนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะบ่ายนี้เลยนะฮะอยากฟังเรประจักษ์นะฮะรปจ.เรประจักษ์นะฮะฉันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรนะหนึ่งเพลงครับที่พี่โออยากฟังนะครับนะมาทักทายกันบ่ายนี้อยากฟังเพลงไหนส่งมานะครับพี่สนบอกว่าดีใจครับกินขนมจีนอร่อยมากเลยวันนี้มีเมื่อกี้แฟนรายการพี่บอล นะฮะพี่บอลเมนูวันดีใจครับวันนี้ส่งเมนูน่าทานมากเลยเป็นเมนูสลัดปลาหมึกนะฮะสลัดหมึกก็ฟังเป็นหมึกโตๆเขาแกะแล้วก็เขาหมึกกล้วยอะหมึกใหญ่ๆฮะเขาเรียกหมึกอะไรหมึกกล้วยเหรอฮะแล้วเขาแกะแล้วเขาเอาสลัดยัดเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็มีการทำเป็นสลัดน่าทานมากๆเลยพี่บอลนี่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ทำเองหรือว่าซื้อพี่ซื้อใช่ไหมซื้อหรือทำเองพี่บอลนี่อยู่ที่ต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมนูอาหารนี่จัดเต็มทีเดียวนะยังไม่กลับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่นะครับอากาศน่าจะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์พี่ตอนนี้เชียงใหม่นะฮะอากาศเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยฮะตอนนี้เวอร์ไปไหมไม่เวอร์นะอากาศเย็นสบายนะตอนนี้ไม่มีคำว่าเสียใจไม่มีใครพี่ทีมวันดีเจวินครับมาทานข้าวด้วยกัน

เป็นเพลงเพราะนะครับจากออดี้นะครับเพลงนี้มีชื่อว่าไม่สำคัญนะครับแล้วก็ตอนเราก็สู่ช่วงบ่ายนี้ยังเป็นทางการแล้วฮะกับ BP Radio กับ DJ Win ในช่วงนี้เลยนะครับมาบอกมือต้อนรับกันด้วยนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กระลิงสัญญาณแล้วนะครับทางบุญทริกเดชอุดมนาจรวยพี่บุญบางสาหานนะครับหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่ทาง FM 90ที่ลิงสัญญาณช่วงบ่าย2นี่เลยนะครับก็ช่วงเวลาบ่าย2ถึง4โมงเนาะทางบุญทริกได้ฟังกันก็จะเป็นช่วงของเพลงสตริงขั้นกลางลูกทุ่ง

0: 2ชั่วโมงแล้วกันมาคุยมาเล่าข่าวมาสนทนามาเม้ามอยกันจะได้ไม่เหงากันนะครับอ่ะเข้ารายการมาเดี๋ยวฝากสปอนเซอร์จะดีกันก่อนแล้วมาทักทายอย่างเป็นทางการนะฮะอยู่กับ True Detect เช่นเคยให้การดูแลกันในชั่วโมงนี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Detect

0: ปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: อยู่กับร้านเจยาวเชียงใหม่ร้านข้าวต้มบาทเดียวนะครับพร้อมเสิร์ฟอาหารอร่อยทุกๆวันอยู่แล้วใครอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปได้หมูหมึกกุ้งที่นี่มีครบครันเลยอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะครับแวะไปใช้บริการกันโดยเฉพาะตอนนี้ที่เชียงใหม่นะท้องฟ้ามันครึ้มๆมืดๆนะฮะขี้เกียจทำกับคงกับข้าวเองไปกินข้าวที่ร้านดีกว่าถูกใจอย่างแน่นอนใครอยู่เชียงใหม่ลำพูนภาคเหนือแวะไปทานได้2สาขาของร้านเจยาวนะครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะฮะตอนนี้มีช่องทางโซเชียลติดตามนะมี TikTok นะฮะมี Instagram มี Facebook เนาะหลายช่องทางเลยเห็นโพสต์ล่าสุดนี้อะไรนะเหมือนกับลงคลิปนะสักอย่างนั่นนะติดเจยาวนะตลกมากเลยนะฮะเหมือนกับทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะฮะไปติดตามร้านเจยาวได้ข้าวต้มบัตรเดียวได้นะครับในโซเชียลต่างๆนะครับเนาะและใครที่ฟังรายการอยู่อยากเห็นบรรยากาศเนาะเป็นไงเข้าไปกดดูในFacebook ก็ดีนะอย่างบอกไป TikTok อะไรนะฮะก็จะมีอยู่ไปดูบรรยากาศของร้านเป็นไงบ้างแล้วก็แวะไปทานข้าวอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากดีเจทางวิทยุด้วยกันละกันนะครับจะได้ส่วนลดทันที 10% นะฮะฝากด้วยนะครับฝาก True Detect ด้วยนะฮะใครใช้ True Detect อยู่มีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นการให้เลือกกันเนาะเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันแวะไปสอบถามแวะไปดูก็ได้ที่ศูนย์บริการ True หรือจะเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายเนาะร้านตู้ฮะจะมีซิม True จำหน่ายนะพี่มีซิม True แบบไม่จำกัดเมกไหมแบบว่าราคาแบบว่าเดือนละไม่แพงมีเท่าไหร่บ้างเนี่ยถามก็ดูเดี๋ยวเขาจะแนะนำซิมให้หรือว่าเปลี่ยนโปรโมชั่นเบอร์ของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นแพ็กเกจเน็ตโปรโมชั่นต่างๆของ True และ Dtac ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากในส่วนของนี่เลยนะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดด้วยกันละกันนะครับตรงนี้ใครอยู่เชียงใหม่แวะไปได้นะครับชุดนี้ทานครบ1,200รับร่ม1คันไปเลยของยำปูม้าครับทานครบ1,200รับไปเลยร่ม1คันสวยๆของยำปูม้าเจ็ดยอดได้เลยและอย่าลืมแจ้งบอกว่าฟังมาจากดีเจด้วยเดี๋ยวรับส่วนลดไปเลย 10% เหมือนกันที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่เฉพาะสาขาหลักนะฮะส่วนแฟรนไชส์ในส่วนของจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นโปรอื่นๆนะก็สามารถแจ้งบอกว่าเนี่ยฟังวิทยุมานะฟังออนดีเจดีเจวินเขาเชิญมาเทียนเชิญมาทานที่ร้านเนี่ยก็ได้นะฮะนะก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กเนาะทางร้านด้วยบอกว่าฟังมาจากรายการอะไรอย่างนี้นะครับฝากไว้เลยกันสำหรับสปอนเซอร์จริงของเราในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับนะเอาละมาเซย์ไฮคุณผู้ฟังในเซตนี้ดีกว่าที่เพิ่งเข้ามาเอ้าทักทายอาเกนแล้วก็พี่สุพัฒน์ด้วยกันละกันนะโอ้โหวันนี้พี่สุพัฒน์เป็นช่างแล้วนะฮะวันนี้ช่างอยู่บนที่สูงนะพี่สุพัฒน์นะระวังตกบันไดนะพี่สุพัฒน์นะช่วงนี้จอยอาเกนและพี่สุพัฒน์เขาทำบ้านใหม่ทำห้องครัวใหม่ห้องครัวสวยมากจอยห้องครัวเหมือนเชฟมาสเตอร์นะฮะจะไปออกรายการเชฟกระทะเหล็กแล้วฮะโอ้สวยอะไรขนาดนี้ห้องครัวนะฮะเวอร์วังอลังการมากอย่างกับโรงแรมนะฮะแหมนะพี่สุพัฒน์ระวังตกนะฮะระวังตักหงายตกบันไดนะฮะนะครับแหมต่อได้แต่จะใช้ได้ใช้ไม่รู้เหมือนกันช่างเขาบอกแล้วดีเจเอาไว้ถ่ายรูปไม่จอยเอาไว้ถ่ายรูปสวยเวลาจะใช้จะดังไฟก็ไปหลังบ้านเหมือนเดิมนะฮะโบหลัวเหมือนเดิมนะฮะเวลาจะทำกับข้าวนู่นฮะดังไฟเหมือนเดิมกับไฟแช็กต้องมานะฮะอันนี้ไว้ถ่ายภาพลงโซเชียลนะฮะสวัสดีพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยกันละกันนัดกระทายครับดีเจช่างฟอร์ดมาสเตอร์รายงานตัวครับวันนี้มีรถฟอร์ดนะครับสวย

มาจอดที่ร้านอีกแล้วกำลังซ่อมแซมอยู่วันนี้เนี่ยกำลังซ่อมกันอยู่นะฮะอันนี้เป็นอู่รถสวยๆนะฮะอ่ะมานี่เป็นรถกระบะหนึ่งคันนะครับป้ายทะเบียนนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งคันสีแดงจอดอยู่นะครับรถฟอร์ดเหมือนกันนะครับนะใครอยู่ที่พัทลุงก็แวะไปใช้บริการได้นะครับที่พี่ช่างบอยแล้วกันนะฮะนี่ครับนี่ก็แฟนรายการประจำเลยล่ะนะฮะนี่ครับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะฮะรุ่นนี้ทนทานนะพี่เนาะฟอร์ดเอเวอเรสต์นะฮะกุ๊กไก่สาวเกาหลีนะครับอุ๊ยขอบคุณสาวกุ๊กไก่ด้วยนะจ๊ะนะฮะฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยฝากโดเนทให้ดีเจวินนะครับก็วันนี้กูไก่ว่าดีเจวินครับวันนี้ขอขิงหน่อยวันนี้วันหยุดครับด่านช่วงบ่ายเลยแอบไปเที่ยวเกาหลีกับโอป้าเกาหลีอุ้ยมีแฟนเหรอฮะโอป้านี่แปลว่าอะไรแปลพี่ชายเหรอหรือว่าใครสักคนหนึ่งได้ไหมเนาะเพิ่งกลับมาพอดีนะก็เลยไปซื้อของกลับมาได้ตุ๊กตาพวงกุญแจน่ารักๆมาหนึ่งอันนะฮะวันนี้ขอเพลงค่อยๆรักกันละกันของบีดัมทิพย์นะนี่นะฮะส่งมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ฟังกันอยู่นะฮะเกาหลีเกาใจนะฮะนี่เขามีคนของใจเป็นโอป้าเกาหลีขอบคุณกุ๊กไก่ด้วยการฝากโดเนทให้ดีเจวินนะครับใครอยากฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะเล็กๆน้อยๆก็เป็นค่าไฟแหละคุณฟังไม่ใช่อะไรหรอกค่าไฟช่อง BP Radio ค่าไฟค่าเน็ตต่างๆของเรานะฮะโดเนทได้บัญชีพร้อมเพย์นะฮะ0840456862 0840456862บัญชีพร้อมเพย์นะโดเนทมาได้เลยนะครับ0840456862ชื่อบัญชีพร้อมเพย์คือธันวานะชื่อดีเจวินเองนะฮะก็สามารถโดเนทได้เลยนะครับพี่เอกนรินทร์บอกว่าขอเพลงประกอบละครเรื่องเด็กเสเพลย์ได้ครับดีเจได้เลยครับพี่เอกนรินทร์จะหาให้นะครับพี่สุภัสบอกว่าดีเจครับซื้อร่ม 1,200 บาทแถมยำปูม้าได้ไม่ใช่ไหมฮะดีเจเนี่ยใช่พี่นะซื้อร่ม 1,200 แถมยำปูม้าครับนะครับมาทักทายช่วงบ่ายครึ้มๆนะพี่สน S99 นะฮะก็ฟังอยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้เติมกาแฟใส่มะนาวซะหน่อยจะได้ตาเปิดกันนะครับลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้ครับหลายข้อความที่แชทมานะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะครับนะพี่บอยบอกว่ารถ Ford Everest คันนี้รถส่งมอบให้กับลูกค้าครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมนะตั้งใจทำงานเรื่อยๆพี่เดี๋ยวเงินจะเข้าละนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวหาข่าวมาคุยกันเมื่อกี้ตั้งไว้หลายเพลงเลยก่อนเข้าบ่ายสองเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังทักเข้ามาเยอะเลยนะครับทางแชทของเรานะมีแชทเข้ามามีส่งข้อความเข้ามาเยอะแยะมากมายหลายข้อความทีเดียวจะทยอยเปิดให้ฟังกันวันนี้นะครับวันเสาร์สวัสดีพี่รับเหมานะครับวันนี้พี่รับเหมาอยู่ไหนอยู่จอมทองหรืออยู่สารพีฮะขอเพลงตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่นะฮะวันเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับพี่เจครบรอบ1ปีแล้วครับที่เสียคุณพ่อไปแล้วเอาคิดถึงคุณพ่อจังเลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะการจากลาเนาะเราหลายๆคนก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะฮะแต่มันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะต้องทำใจแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพื่ออนาคตของตัวเราเองนะเพื่อก้าวต่อไปส่งกำลังใจด้วยกันละกันนะครับนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าสำหรับบ่ายนี้ที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวให้ฟังเรนโบว์กันไหมเมื่อกี้พี่คุณชายสวิตขอตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนี่พี่สนนี่ชงกาแฟมาละนี่ชงกาแฟมาหนึ่งแก้วนะฮะนี่มาเดี๋ยวขอเพลงช้าก่อนนะเดี๋ยวเพลงไวรอดแป๊บนึงนะฮะมีกินมีเพลงสากลด้วยมีพี่ตูนบอดี้สแลมมีเพลงร็อกๆหลายเพลงเลยเดี๋ยวขอเพลงช้าก่อนเดี๋ยวค่อยๆเพลงไวเดี๋ยวมันจะเป็นไบโพล่ากันเดี๋ยวมันจะขึ้นจะลงนะฮะวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรคุณฟังวันนี้จะครับเล่าเรื่องผีครับเดี๋ยวจะไปหาเรื่องราวหลอนๆมาให้ฟังกันละกันนะครับนะ

พลงคลาสสิกในตำนานที่เดียวสำหรับเพลงนี้นะครับสำหรับเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับความในใจนะฮะทักทายพี่แดงรัตนาด้วยกันละกันนะครับมาแล้วนะฮะป้ารัตนาหายไปไหนบ้างหายไปเลยเนาะรัตนาเอ้ยนะพี่แดงเรนวันนี้จะครับวันนี้ผมจะไปเที่ยวนะครับอย่าลืมส่งบรรยากาศมาด้วยนะครับพี่แดงบอกว่าตอนนี้ที่ไม่ออนท้องฟ้าทักทายที่วันที่ฝนโปรยตกเยอะไหมพี่แดงที่ไม่อ่อนนะเชียงใหม่ทางเหนือตอนนี้อากาศครึ้มนะฮะมืดเลยทีเดียวบรรยากาศเย็นมันอยู่สวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะฮะพี่สุภัทรวันนี้เจอครับขอเพลงหน่อยสิครับเบื่อก็ทนเอาของบิลลี่โอแกนนะครับนะมีคนฝากขอเพลงเข้ามาแล้วพี่เป็น FC อนุทินเหรอฮะเดี๋ยวค่อยเล่าขายฟังนะฮะฟังยาวๆก็แล้วกันนะอยู่ยาวๆถึงเย็นๆนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงเซตแรกก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเดี๋ยวจะไม่ได้เปิดเพลงกันเนาะเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวจะไปหาเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ่ายนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังดังพันกรโบกี้ไลออนนะครับปราโมทพิเรปานะหินเหล็กไฟวงทูนะครับอันนี้เอาเซตแรกก่อนเนาะมีเพลงสากลข้างกลางหนึ่งเพลงครับ God Complex นะฮะพอดีว่าเป็นเพลงที่แหวกอารมณ์เลยจะเอาไว้ตรงกลางแป๊บนึงนะฮะยังไม่หายไปไหนยังอยู่นะฮะและจะขึ้นจังหวะเพลงไวกันสักหน่อยบิลลี่โอแกนเบื่อก็ทนนะฮะดีกันไว้สุกัญญามิเกลเธอมากับฝนด้วยมีโอหักจากบริสแลมด้วยทุกด้านทุกมุมร็อกๆเลยของโปเตโต้นะฮะมีคุณผู้ฟังของขอล็อกขอแมนมอเตอร์ไซค์ก็มาด้วยว่ะ เอาไว้เพลงแปลกเปิดให้นะครับเนาะสองหนุ่มนะฮะรอก่อนนะฮะแล้วก็หลายเพลงที่ฝากไว้ของทินอย่างนี้นะฮะของกุ๊กไก่อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่จะเปิดให้ฟังเดี๋ยวนะครับน้องที่ฝากมาฟังเพลงนี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เขารักเธอครับของดังพันกรบุญญาจินดานะครับที่ฝากไว้นะครับเอาเย็นๆก่อนเนาะห้ามง่วงนะช้าๆเบาๆก่อนสักช่วงในช่วงแรกนี้นะครับ

งนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยเนาะพี่ดังพันกรร้องเอาไว้นะครับชื่อเพลงว่าขอให้เขารักเธอเหมือนที่เธอรักเขาไม่ใช่แล้วนั้นมนแคนแก่นคูนนะฮะบีน้ำทิพย์ดีกว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยพี่โอ

ลงจากหมอบีน้ำทิพย์นะครับหมอบีนะฮะบีน้ำทิพย์นี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชอบนะมีแต่เพลงเพราะวันนี้อเมะเพลงนี้ก็เพราะต่อกันได้เลยนะฮะเจน Y ยุค90ยุค2000ปะทะเจน Y 2020นะฮะแหมเพราะจังเลย

ฟังเมื่อไหร่ก็พร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือนาฬิกาทรายครับเพลงของโบกี้ไลออนด้วยนะครับสาวอินคนที่มากความสามารถเสียงดีมากนะฮะแล้วหุ่นดีมากเลยนะฮะไม่มีไขมันเลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันสำหรับช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะฮะหนึ่งเพลงเย็นๆชิลๆกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะฮะบ่าย 2:43 นาทีตรงนี้นะครับมีพี่รับเหมาส่งภาพมาตอนนี้กำลังอยู่ที่บ้านนะที่กำลังสร้างอยู่สวยๆที่อำเภอจอมทองเชียงใหม่เนี่ยนะครับไม่ไกลจากโรงพยาบาลจอมทองสวยมากเลยเหมือนคุณฟังครับพี่รับเหมาเนี่ยก็เป็นช่างรับเหมาอยู่แล้วเนาะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วเวลาเขาสร้างบ้านเนี่ยเขาจะสามารถรังสรรค์เลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายยิ่งกว่าบนราคาที่ประหยัดนี่ถ้ามองเผินๆนึกว่าโรงแรมนะนึกว่าเป็นรีสอร์ทอะไรเงี้ยเพราะตรงนั้นก็จะเป็นแบบธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติอะสวยนะฮะเดี๋ยวรอดูบ้านจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับอยู่ที่ไหนทักทายกันได้นะครับอาโปเต้โปแต้สวัสดีครับโปเต้ตอนนี้โปเต้อยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะฮะตอนนี้โปเต้อยู่ภูเก็ตนะคุณบ้างเมื่อคืนนี้ฟังบีพีโอทั้งคืนเลยเดินทางจากกรุงเทพมีงานด่วนที่ภูเก็ตนะก็เลยนั่งรถทัวร์ไปตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะฮะส่งบรรยากาศสวยๆของหาดทรายมาให้ดูด้วยท้องฟ้าแจ่มใสดีนะภูเก็ตนะไหนมีคนฟังอยู่ภูเก็ตบ้างมั้ยฮะเขาบอกว่าทะเลทางฝั่งของอันดามันเนี่ยมันจะสวยกว่าอ่าวไทยนะฮะจริงหรือเปล่าเพราะมันจะมีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าฝั่งอันดามันเนี่ยมันจะกว้างกว่านะครับมันจะกว้างกว่าแล้วก็มีความสะอาดที่มากกว่าหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเป็นโซนที่คนเยอะก็สกปรกเหมือนกันเนาะพูดถึงว่าเนี่ยแต่อ่าวไทยมันจะพังกว่าเพราะคนมันเยอะไงฮะก็จะมีพวกเศษขยะอะไรเยอะหน่อยนึงฮะเราจะมีความแตกต่างกันถ้าใครแบบอยากได้ฟีลแบบเดินทางสะดวกง่ายๆก็อ่าวไทยนะฮะว่ากันไปหลายๆจังหวัดส่วนฝั่งภูเก็ตฝั่งของอันดามันเนี่ยต้องใช้เวลาใช้งบประมาณเยอะหน่อยเพราะว่าสถานที่ค่อนจะราคาสูงกว่าใช่ไหมฮะนี่เอาหมวก BP Radio ไปวางบนหาดทรายด้วยนะฮะภาพนี้สวยมากเลยเอาหมวกไปวางไว้โปเต้ BP นะฮะแล้วเขียนบนทรายด้วยว่า BP Radio ด้วยนะฮะแหม FC เหนียวแน่นนะโปเต้นะโอเคครับร้องเพลงอุ้ยคำบนหาดทรายหน่อยนะฮะอยากฟังอุ้ยคำเวอร์ชันภูเก็ตครับทักทายกันมานะครับไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมากันละกันนะครับนะเดี๋ยวขอเพลงช้าก่อนเดี๋ยวก็ฟังเพลงไวกันแล้วก็มาเล่าข่าวกันเนาะ Move on นะครับจากปราโมทวิเลปานะนะครับเดี๋ยวขอเพลงช้าสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงกันจะได้ไม่ง่วงกันสำหรับบ่ายวันนี้นะครับ

พี่ปราโมทนะครับเพลงที่มีชื่อว่า Move On นะครับ Move On นะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันรายการเย็นๆในช่วงนี้กับเพลงความหมายดีๆครับเป็นช่วงเวลาของภาคบ่ายเลยนะครับพี่ออฟทักทายมาจากศรีสะเกษวันนี้จะครับมากินข้าวกันแล้ววันนี้เป็นเมนูผัดซีอิ๊วผัดมาม่าจานใหญ่เบ้อเริ่มทีเดียวนะฮะมาทานข้าวกลางวันกันนะพี่ส่งบริการมาอาจจะกินข้าวกันกี่โมงทักทายกันได้นะบางคนนี่อาจจะกินช่วงบ่ายไม่ค่อยมีเวลาทำงานพี่ออฟก็เป็นช่างแอร์อาจจะกินข้าวไม่ตรงเวลาเท่าไหร่ไปนั่นไปนี่ไปโน่นเนาะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่อั๋นทาคุมิด้วยกันละกันสวัสดีครับดีเจครับดีเจทันครับวันนี้วันเสาร์ไม่เหงานะครับเพราะมีดีเจเป็นเพื่อนนะฮะขอเพลงรักไม่เต็มปากของฮอบบิทด้วยครับรักจากคนหมดรักอย่างไรยังไงก็พูดไม่รักเต็มปากครับพี่เจรักจากคนที่หมดรักยังไงแล้วนะก็พูดคำว่ารักจากที่อ่านคำว่ารักที่ไม่เต็มปากใช่ไหมฮะแม่คนมันหมดรักแล้วไงจะพูดว่ารักยังไงมันก็ไม่เต็มที่ไม่เต็มปากก็แหละเพราะว่าใจมันออกมันห่างออกไปมันมูฟมันถอยไปละครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับพี่อันทากุมีนะนี่ขนาดหน้าตาดีขนาดนี้ยังอกหักนะคิดดูสินะฮะโอ้ตายนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับแซวกันไปนะฮะมีเพลงของฮีเล็กไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีวงทัวร์ให้ฟังเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยเดี๋ยวจะง่วงกันช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะฮะฮีเล็กไฟครับเพื่อเธอเดี๋ยวมีวงทัวร์ครับไม่เจ็บไม่จำที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนี่โปเต้ส่งภาพมา BP Radio นะฮะบนหาดทรายที่ภูเก็ตนะสวยๆอากาศสดใสมากนะที่ภูเก็ตนะครับวันนี้แจ่มเลยแตกต่างกับทางภาคเหนือตรงนี้มากทางเหนือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ครึ้มเลยนะฮะตอนนี้เช็คในดูเรดาร์ตัวอากาศนะครับตอนนี้มีกลุ่มฝนทางภาคเหนือครับพี่เลิฟโปเต้ตอนนี้ที่กำลังตกอยู่เยอะนะตั้งแต่เชียงรายลงมาเลยตัวเมืองเชียงรายนะครับไปยังพญาเมงรายบ้านป้าหมูนะโปเต้อำเภอเทิงนะครับลงมาอำเภอพานพี่เลิฟป่าแดดแม่จายอำเภอจุนพะเยาเวียงป่าเป้าตกหมดเลยพะเยาอำเภอปงนะครับลงมาข้ามมาฝั่งทางแม่ขจานนะฮะลำปางทั้งจังหวัดได้ตกหมดเลยนะครับแจ้ห่มอำเภองาวนะครับแล้วก็จังหวัดน่านท่าวังผาทางฝั่งโน้นนะฮะส่วนทางเชียงใหม่จะมีโซนทางสายเหนือครับอำเภอพร้าวที่ลุงแปะอยู่แถวโซนของทางฝั่งนั้นนะฮะนะฮะส่วนเชียงใหม่เองก็จะมีแถวโซนแม่ริมดอยสะเก็ดนะครับตกอยู่นะเชียงใหม่ในเมืองเล็กน้อยครับปอแปะสายใต้นิดนึงครับหางดงสันปะตองแม่วางเล็กน้อยนะครับฝนฟ้าอากาศนะส่วนภาคอื่นไม่มีนะพอลงไปแถวภาคเหนืออุตรดิตถ์ลงไปไม่มีแล้วนะครับปกติเลยและก็ไม่มีสักจังหวัดเลยนะฮะที่ฝนฟ้าตกณเวลานี้นะครับอากาศค่อนข้างจะแตกต่างกันซะเหลือเกินสำหรับบ่ายนี้นะครับโอ้โปเต้ขับรถกลับแล้วเหรอฮะไวจังเลยไปทุรับแป๊บเดียวเนาะสวัสดีพี่วิรุฒจากเมืองน่านนะครับทักทายครับดีเจวันนี้เมืองน่านฝนตกฉ่ำๆเลยครับอยู่บ้านฟังเพลงสบายๆดีกว่ายินดีเลยนะครับพี่วิรุฒนะจากเมืองน่านนะครับ

ครับจ้านี่เลยนะฮะหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟคุณผู้ฟังครับนะฮะสองเพลงมาในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะส่งเพลงมานะฮะคุณผู้ฟังครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของผับนะฮะหรือเรื่องราวของร้านเหล้ามาฝากไม่ใช่เรื่องของไฟไหม้นะฮะแต่เราจะพูดถึงอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะบุกทลายผับลับนะครับแอบอัพยาว่ะโหผับลับแอบอัพยาอำพรางภายในเป็นร้านเกมนะฮะสภาพทึบปิดตายไม่เน้นขายเหล้ากับเน้นขายยาว่ะเจ้าที่บุกรวบได้ทั้งร้านทีเดียวหนีไม่พ้นเพราะไม่มีรถไม่มีทางหนีไฟด้วยนะครับมาดูข่าวแล้วกันว่าเหตุการณ์เกิดที่ไหนอย่างไรนะฮะวันนี้เองเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะฮะเจ้าที่ตำรวจนะครับนำหมายค้นศาลนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่แถวห้วยขวางพี่โอนะครับประชาอุทิศริมถนนประชาอุทิศเลยนะฮะอาคารพาณิชย์4ชั้นนะครับจับผู้ต้องหาได้11รายนะครับพร้อมตรวจยาได้ยาอีนะฮะ224เม็ดนะครับยาไอ51กิโลโคเคนก็มีนะฮะ3กรัมนะเคตามีนนะครับหัวพอตเค16

ัวบุหรี่ไฟฟ้าเงินสด 90,000 กว่าบาทแหวน2วงแล้วก็พร้อมด้วยกรอบคล้ายทองนะกรอบคล้ายทอง1องค์นะฮะรวมมูลค่าได้ประมาณ 300,000 นะครับผมจากการสืบสวนก็ทราบว่าตำรวจเนี่ยทราบว่าพื้นที่ตรงเนี้ยก็คือเหมือนว่าอย่างหลังเกิดเหตุไฟไหม้นะเขาก็มีการออกตรวจนะเขาบอกมีคนแจ้งบอกว่ามีตรงเนี้ยลักลอบเปิด24ชั่วโมงมีการขายยาให้กับลูกค้าในร้านด้วยนะฮะเป็นผับลับๆที่อยู่ภายในจากการสืบสวนพบว่าผับลับตัวนี้นะครับเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นใช้ร้านเกมอยู่ข้างหน้าก่อนบังหน้ามีการนำผ้าใบและรถยนต์นะปิดบังหน้าร้านโดยจะถูกเรียกขานว่าเป็นร้านลับซอย1นะครับและจะจำกัดการเข้าออกเฉพาะลูกค้าประจำเท่านั้นโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสนะฮะนี่แล้วก็สาวเอนเตอร์เทนนี่สาวเอนเตอร์เทนนะฮะที่มักจะพาลูกค้าเนี่ยหรือว่าคู่ขาตัวเองเนี่ยมาที่ผับตรงนี้อ๋อนะฮะก็คือมาจากร้านเหล้าที่อื่นนะเป็นเด็กเอ็นนี่เนาะแล้วพามานะฮะมานั่งเอนเตอร์เทนกันที่นี่ต่ออะไรอย่างงี้นะฮะโดยทางด้านจะมีการเปิดบริการจำหน่ายยาเสพติดนะฮะเคตามีนพอดเคยาอีต่างๆเนี่ยซื้อขายกับพนักงานได้โดยสามารถที่จะเสพได้ที่โต๊ะเลยนะโดยไม่ต้องหลบซ่อนในเดียวนะฮะและสภาพภายในร้านนะครับมีการปิดฟิล์มดำทึบเลยจนไม่สามารถทราบกลางวันได้ว่าเปิดได้ว่าเป็นกลางวันคืนข้างในคือจะปิดหมดเลยทำให้ผับลับเนี้ยคนหนาแน่นมากตั้งแต่ตีสี่ยันบ่ายสามทีเดียวครับจนลูกค้าบางรายเมื่อเดินออกจากร้านก็จะมีอาการหลงเวลาเอ๊ะกี่โมงแล้วเงี้ยนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหนี่เพิ่งทราบว่ามีแบบนี้ด้วยนะฮะมันมีนานแล้วฮะเจ้าที่ยังพบว่าอาคารเนี่ยไม่รับอนุญาตการประกอบกิจการสถานบริการด้วยนะฮะแล้วมีทางเข้าออกเพียงด้านเดียวไม่มีทางหนีไฟและสภาพอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วยครับคุณผู้ฟังและมีการใช้ไฟแช็กภายในร้านทั่วทั้งหมดเลยนะครับมีพนักงานนะครับและลูกค้ารวมประมาณ30คนนะชั้นลอยจะเป็นห้อง VIP นะชั้น2เป็นห้องพักนะฮะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทันทีนะครับนะฮะโอ้โหเรียบร้อยสิฮะเจ้าของร้านบอกว่าเปิดมาประมาณ2ปีแล้วรับสารภาพว่ายาเสพติดที่จำหน่ายทั้งหมดเนี่ยเจอเป็นของตนเองจริงนะฮะโดยซื้อมาเพื่อเสพเองนะครับโอ้นะฮะแล้วว่ากันไปก็แล้วกันแล้วก็มาจำหน่ายด้วยนะฮะโอ้นะเพิ่งทราบมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าผับลับในซอยลึกนะฮะนะครับเด็กเอ็นนะฮะเด็กเอ็นนี่ยังไงเนาะนะฮะพี่ณัฐพงศ์วันนี้ใจครับตอนนี้ขับรถอยู่แถวถนนเพชรเกษมนะครับท้องฟ้าแดดร้อนทีเดียวฮะแถวเพชรเกษมนะฮะขอเพลงซ้ำเติมของธเนศหน่อยนะครับลืมขอเพลงตอนบ่ายได้เลยครับแต่อ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับว่ามีเพลงอะไรที่ขอมาบ้างเนาะซ้ำเติมเดี๋ยวยัดเข้าไปให้เนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงช้าหนึ่งเพลงนะครับช้าหรือไวเพลงนี้เพลงช้าไม่เจ็บไม่จำของวงทูหนึ่งเพลงหลังจากจบเพลงนี้แล้วจะเข้าเพลงไวกันนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแรปเปอร์สากลหนึ่งเพลงพอดีเมื่อกี้ขอไว้จากมิวนะมิวอยากฟังเพลงนี้ God Complex นะครับเป็นแรปเปอร์ชิคๆเบาๆมีบิลลี่โอแกนด้วยนะครับเบอร์ก็ทนเอามีสุกัญญามิเกลดีๆกันไว้ครับเธอมากับฝนของเอ็กซ์ทิติด้วยออกหักจากบริสแลมครับมันกับทุกด้านทุกมุมจากโปเตโต้รถจะไว้ให้บอลลงกับวันที่เธอไม่อยู่จากทินครับรักไม่เต็มปากนะครับจากฮอบบิทด้วยเด็กเสเพลย์นะครับจากพี่บอยสเกลนี่เด็กเสเพลย์เด็กติดยาขอใจคืนมานะครับของสองหนุ่มนะเพลงแปลกวันนี้จากแมนมณีวันด้วยนะครับที่ฝากไว้ซ้ำเติมเดี๋ยวยัดเข้าไปตรงกลางให้เนาะส่งเพลงมาตอนนี้น่าจะเต็มคิวละไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเปิดกันนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงไปแล้วฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจอ๋อพี่จอมตรายทักทายนะฮะสังกำแพงฝนมาแล้วครับได้บรรยากาศเย็นๆสบายๆเนาะช่ำๆสบายๆที่มันผ่านไปอาจล้างใจไม่หมด

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่เจ็บไม่จำนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จำส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆนี่ครับนะมาฟังเพลงสากลสักเพลงดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์เพลงกันสักนิดนึงนะครับปรับอารมณ์ไม่ทันจะเป็นไบโพล่านะฮะ ขอมาครับนี่คือ God Complex นะครับ

ิคๆนะครับชิคๆนะครับช่วงนี้นะฮะแหมเพลงเราหลายแนวจังเลยดีเจเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะหลากหลายแนวสวัสดีพี่บอยได้เลยกันครับตั้งแต่พี่บอย

คยเบื่ออะไรบ้างไหมคุณผู้ฟังเคยเบื่ออะไรมากๆหรือเปล่าเบื่อไม่ทนเอาครับเพลงจากพี่บิลลี่โอแกนนะฮะเก่าๆเนี่ยเพลงนี้ขอไว้นะครับจากพี่สุภาอยากฟังนะตอนนี้กำลังทำการเรียกไงตกแต่งบ้านอยู่

คุณฟังก็มีข่าวหนึ่งก่อนที่เราจะเปิดเพลงร็อกเพลงมันๆกันต่อในช่วงต่อไปนะฮะคุณฟังเห็นข่าวที่มีการนำเสนอในออนไลน์กันไหมฮะที่ออกข่าวอะที่มีกรณีของชายคนหนึ่งถูกฆ่าตัดหัวนะฮะเออฆ่าตัดหัวไม่พอนะตัดอวัยวะด้วยอวัยวะอันนั้นน่ะอวัยวะเพศเดี๋ยวฟังฮะเขาว่ากันว่าคนที่ฆ่าเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตนะครับและนิยมกินเนื้อหมาด้วยโอ้โหเดี๋ยวไปดูข่าวหน่อยไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีหรือฟังหรือว่าเป็นเรื่องหลอนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วกันนะตาเบื่อเล่าเบื่อเบียร์ครับดีเจตาเบื่อเล่าเบื่อเบียร์แล้วเหรอฮะตาต้านี่ชอบสถานที่อโคจรนะฮะสถานที่อโคจรนี่คือสถานที่ที่วัวไม่ผ่านนะวัวไม่โคจรผ่านนะฮะพี่ถึงวันดีเจครับเบื่อดีเจครับดีเจเบื่อดีเจกาแหมเอาไปดูข่าวกันไปดูข่าวก่อนมาเดี๋ยวจะเล่าข่าวกันไปจะได้ไม่เหงากันเนาะคุณฟังเรื่องนี้น่ากลัวน่ากลัวมากเลยนะฮะสุดโหดนะครับฆ่าหนุ่มหมกกระท่อมนะชาวบ้านช็อกนะฮะตกใจมาถึงปั๊บหัวหายไปเหลือแต่ศพนะฮะถูกตัดชิ้นส่วนชิ้นเนื้อไปด้วยนะฮะศพนายคนนี้ชื่อว่านายสมศักดิ์นะฮะหรือว่าต่องอายุ35ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่ในภายในกระท่อมโดยศีรษะและอวัยวะเพศถูกตัดหายไปฮะตามร่างกายมีโรยแป้งอยู่เต็มทีเดียวพบว่ามีมีดอิโต้วางไว้บนหน้าอกด้วยนะฮะขณะที่กู้ภัยได้งมพยายามงมหาศีรษะคาดว่าอาจจะถูกโยนทิ้งตามสระขอบสระน้ำแถวๆนั้นเลยนะฮะแต่ก็ยังหาไม่เจอคาดคนร้ายอาจจะเอาศีรษะแล้วก็อวัยวะเพศไปด้วยเขาไปทำอะไรฮะทำพิธีหรือเปล่านะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้เจ้าที่ระดมการตามหาอยู่นะฮะตอนนี้เขาสงสัยอยู่หนึ่งคนนะครับล่าสุดช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับก็เจ้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับในกรณีการเสียชีวิตครั้งนี้เขาบอกว่าห่างออกจากบ้านพักจากในส่วนของกระท่อมเขาเป็นกระท่อมเล็กๆนะอยู่ในกลางทุ่งนานะฮะแต่ก่อนเขาบอกว่ามีคนเป็นคนมีเงินมีทองเคยไปทำงานกรุงเทพแต่ตั้งจากที่พ่อแม่เสียชีวิตก็กลับมาอยู่บ้านแต่ว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่แบบติดยาด้วยติดยาต่างๆด้วยนะฮะก็เลยมาอยู่กระท่อมเล็กๆนำมาสร้างกระท่อมของตัวเองนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและทีนี้เขาก็สงสัยว่ามีคนคนหนึ่งนะที่อยู่ห่างออกไปประมาณ50เมตรนะครับชื่อว่านายทุ่งนะฮะเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้ๆเคียงกันเจ้าที่พบหลักฐานในกระท่อมของนายคนนี้ดังกล่าวหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะฮะรอยเลือดตามผ้าห่มคุณฟังครับมีฝักมีดที่มีลักษณะคล้ายกับมีดที่ตกอยู่ข้างศพผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นเนี่ยนายทุ่งยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะแต่เจ้าที่ได้ทำการตรวจปัสสาวะสารเสพติดแล้วนะแล้วก็เจอสารเสพติดด้วยนะครับทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ไปงมหาศีรษะนะครับของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะก็ปรากฏว่ายังหาไม่เจอเพียงกระดูกสุนัขคุณผู้ฟังครับสำหรับประวัติของเขาเรียกว่าฆาตกรนะฮะที่คาดว่าจะเป็นฆาตกรนะฮะพบว่ามีพฤติกรรมนะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะในตองโอเคคนที่เสียชีวิตนะฮะเป็นคนที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยเป็นคนติดยาด้วยไม่ยอมทำงานนะฮะและภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพว่าคนผู้เสียชีวิตนะขับมอเตอร์ไซค์ยังไปขโมยของชาวบ้านอยู่ในก่อนหน้านี้เพราะว่าไม่มีตังค์นะฮะทีนี้ส่วนอีกคนหนึ่งนายทุ่งเนี่ยที่เป็นฆาตกรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชมีพฤติกรรมชอบขโมยหมาชาวบ้านมานะครับขโมยมาปั๊บแล้วเอามาชำแหละและกินเลยทีเดียวกินในกระท่อมตัวเองคุณฟังโอ้โหน่ากลัวมากทีเดียวชอบอยู่คนเดียวสันโดษแต่ว่าในกระท่อมเนี่ยกลับพบหนังสือธรรมะอยู่ด้วยงงไหมนะชอบกินเนื้อสุนัขนะแต่มีหนังสือธรรมะนะครับในซึ่งชาวบ้านในที่เกิดเหตุก็เล่าให้ฟังว่าเคยนำลูกสุนัขไปฝากให้นายทุ่งเลี้ยงเพราะคิดว่าจะเป็นคนเลี้ยงดูนะครับคุณดูข้างนอกดูนิ่งๆนะฮะแต่มารู้ทีหลังว่าสุนัขเนี่ยถูกชำแหละหมดเลยชำแหละนะแล้วเอาไปกินนะครับแล้วก็โยนกระดูกสุนัขลงเขาเรียกว่าบ่อน้ำนะบึงน้ำอยู่ใกล้ๆซึ่งเจ้าที่เขางมฮะแล้วเขาเจอไอ้กระดูกสุนัขไงฮะนะครับด้านผู้ใหญ่บ้านไลฟ์ฟังว่าทั้งคนตายและชายคนเนี้ยนะคนที่คิดว่าจะเป็นฆาตกรเนี่ยเป็นลูกบ้านของตัวเองนะก็ยังแกล้งงงอยู่ว่าเป็นคนทำจริงหรือเปล่าปกติมันยังเป็นคนนิ่งๆเป็นคนสันโดษชอบธรรมะนะครับเนาะอย่างไรก็ตามเจ้าที่ก็พยายามจะหาหลักฐานนะครับแล้วก็ต่างๆเพื่อที่จะหาต่อไปเพราะถามเขาไม่ตอบเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะฮะดีไม่ดีเอาไปกินแล้วไม่รู้นะว่าไหมดีไม่ดีเอาไปกินนะนะฮะเอาตัดหัวเขาไปกินหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่งงคือตัดอวัยวะเพศด้วยเนี่ยเอาไปทำอะไรนะฮะเอาไปกินงี้เหรอฮะโอ้ตายนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะฮะคนเมาคนติดยาเจอคนผู้ป่วยจิตเวชเรียบร้อยสิฮะนะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะคุณฟังนะฮะเอาละครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจไปนะฮะหลอนมากพี่โออันนี้นะมันจะกลายเป็นตำนานนะบ้านล้างเขานะมันจะกลายเป็นตำนานผีนะจริงๆนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้
ฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับพี่โอว่าเอาไปกิน2หัวทีเดียวนะฮะหัวบนหัวล่างเลยพี่ดีๆกันไว้ว่ะถ้าแบบนี้นี่น่าจะดีไม่ไหวแล้วนะ

จะโกรธจะเคืองก็ดีกันไว้ซะนะครับจะได้กันแล้วไงจะได้ไม่มีปัญหากันเนาะแม่มาต่อกับเพลงชิคๆกันดีกว่าช่วงนี้นะครับพี่ชลิโต้บอกว่าดีเจครับฟุตบอลโลกนะฮะได้พักไป3คืนเพื่อชาร์จร่างกายนะครับดึกๆคืนนี้มาลุ้นกันต่อนะฮะคืนที่4นะครับเป็นการชิงอันดับ3นะครับสำหรับศึกฟุตบอลโลก2026นะฮะระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษนะฮะเวลาไม่ค่อยเป็นใจแต่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาดูนะฮะเข้ารอบชิงเลยคุณฟังเชียร์ใครเมื่อวานนี้พี่เลิฟบอกว่าดีเจครับเอาเสื้ออะไรนะอาร์เจนตินาแบบพี่เลิฟสเปนอะไรนะกับเสื้ออังกฤษมาห้อยไว้ปรากฏว่ามีแต่คนจะซื้อเสื้อของอะไรนะของสเปนใช่ไหมเมื่อคืนในเจเมื่อคืนถูกไหมเนี่ยเอาเสื้อมาห้อยมีแต่คนมาถามซื้อไม่มีใครถามซื้อเสื้ออังกฤษเลยพี่เลิฟบอกไว้ แปลกดีเหมือนกันนะฮะความชอบไงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่ามาดูเงินรางวัลดีกว่าถ้าสมมติว่าบอลโลกครั้งนี้ใครได้เป็นแชมป์ได้ตังค์เท่าไหร่ประเทศไหนนะฮะจริงๆถ้าสุวรรณไทยเราสามารถที่จะเข้าร่วมได้ก็ได้ตังค์แล้วนะเรามาดูตัวเลขกันว่าได้ตังค์เท่าไหร่กันถ้าคนเป็นแชมป์รองแชมป์ต่างๆ3 4 5ได้แชมป์เท่าไหร่กันและแชมป์

ยมากับฝนนะครับสวยตรงที่เดินตากฝนนะฮะตากเยอะไม่ได้เดี๋ยวเปียกนะฮะเปียกก็จะเป็นหวัดกันอีกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจังหวัดอื่นไม่มีฝนทางเหนือแล้วมีฝนแล้วนะฮะอ่ะแถมหนึ่งเพลงเย็นๆนะครับจากนี่เลยเอ็กซ์ทิตินะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้นะครับนะคุณฟังครับการเล่นฟุตบอลกลางสายฝนนี่มันทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นมันลดลงไหมฮะเห็นหลายๆประเทศหรือว่าบอลไทยก็ตามจ่าเวลาเล่นกันช่วงเย็นเนี่ยฝนตกอะไรอย่างนี้นะฮะคุณฟังครับแชมป์บอลโลกนะฮะนี่คุณฟังส่งมานะฮะพี่รัตพงศ์องค์คณะก็บอกว่าดีเจครับแชมป์50ล้านดอลลาร์ครับประมาณ 1,650 ล้านบาทครับรองแชมป์33ล้านดอลลาร์อันดับ3 29ล้านครับเดี๋ยวเรามาดูละเอียดนะพี่รัตพงศ์ว่าเงินที่จะได้คือเท่าไหร่บ้างมีคุณฟังส่งเข้ามากันหลากหลายเมื่อคืนพี่เลิฟก็ส่งมาพี่รัตพงศ์ครับขอสักล้านเดี๋ยวพอนะฮะล้านกีบนะฮะโอ้ล้านกีบก็เยอะแล้วนะนะฮะคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลโลกนอกจากการได้ร่วมกิจกรรมหรือว่าในทำตามฝันและสิ่งหนึ่งคือเงินรางวัลที่หลายๆประเทศนั้นอยากจะได้นะครับคุณฟังรู้ไหมว่าแค่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันก็ได้ตังค์แล้วนะนะฮะอย่างที่ที่เขามีการกำหนดไว้นะฮะแค่เข้าร่วมนะฮะการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะเข้าร่วมเฉยๆนะในรอบที่เขารวมกันในรอบแรกอ่ะเข้าร่วมนะฮะได้ไปเลยครับ 10.5 ล้านดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ352ล้านบาทครับคุณฟังอันนี้คือรอบทีมที่ตกรอบตั้งแต่รอบแรกคือได้หมดเลยนะครับ352ล้านดอลลาร์นะฮะไม่พูดผิด352ล้านบาทนะหรือว่า 10.5 ล้านดอลลาร์นะครับโอ้โห

300กว่าล้านนะครับถ้าเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนะครับรับไปเลย11ล้านดอลลาร์ครับตีเป็นเงินไทยก็คือ369ล้านบาทครับจะค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆนะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะ รับไปเลย15ล้านนะครับหรือว่า503ล้านบาทนะฮะโอ้โหถ้าเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ19ล้านดอลลาร์ครับหรือว่า637ล้านบาทคุณผู้ฟังอันดับ4นะครับถ้าได้อันดับ4นะฮะนะอันดับ4นะ27ล้านดอลลาร์ครับหรือว่า906ล้านบาทครับถ้าเป็นอันดับที่3คุณได้ไปเลย29ล้านครับ29ล้านดอลลาร์นะหรือว่า973ล้านบาทคุณฟังคิดดูจะใช้ตังค์หมดไหมนะชาตินี้นะไม่น่าหมดนะฮะแล้วเราเป็นรองแชมป์อันดับรองแชมป์เนาะอันดับที่2นะฮะได้ไปเลย33ล้านดอลลาร์หรือว่า 1,107 ล้านบาทครับและแน่นอนนะฮะถ้าคุณได้แชมป์โลกนะได้ไปเลย50ล้านดอลลาร์นะฮะหรือว่า 1,678 ล้านบาทคุณผู้ฟังโอ้โหนะฮะจะใช้หมดไหมนะชาตินี้นะนะครับแม้พูดยังก็จะได้นะอันนี้คือรางวัลนะฮะที่ผู้เข้าร่วมหรือว่าทีมจะรับคือต้องไปแบ่งกันเนาะเนี่ยไปแบ่งกันแบ่งให้กับทีมฟุตบอลแล้วก็ประเทศนั้นๆนะครับก็จะมีการแบ่งกันเองว่าจะเท่าไหร่ครับช่วงนี้ประเทศที่ตกรอบไปแล้วคุณได้แน่นอนนะฮะ352ล้านบาทนะครับแต่ดิฉันว่าเชื่อว่าเป้าหมายจุดประสงค์ต่อจริงๆของคนที่แข่งฟุตบอลคือต้องการแชมป์หรือว่าต้องการเข้ารอบเนาะจะเป็น16ทีมสุดท้าย32สุดท้าย8ทีมสุดท้ายหรือว่าได้แชมป์เลยหรือว่ารองแชมป์ก็ว่าได้แล้วปีนี้คุณฟังคิดว่าแชมป์จะเป็นใครได้ส่งไปรษณียบัตรทายกันหรือยังครับหรือว่าได้โหวตในออนไลน์หรือยังเอ่ยปีนี้จะเป็นแชมป์ทีมอะไรนะครับเนาะนะจะเป็นแชมป์ทีมอะไรก็ติดตามกันต่อไปกันละกันนะจ๊ะเอาว่ากันไปว่ากันไปขอเพลงร็อกๆหนึ่งเพลงลาบานูไม่ใช่ลาบานูสิบอดี้แซมไม่ใช่สิพูดผิดวิสแซมนั้นเพลงต่อไปนะนี่คือโปเตโต้ครับทุกด้านทุกมุมนะครับจะมีอกหักจากบริสลามด้วยนะครับที่ฝากมาสวัสดีพี่อันน้อยอุทัยธานีนะฮะพี่อันน้อยตัวร้ายด้วยกันละกันครับเมื่อกี้ดื้อมาทักตอนประมาณเที่ยงกว่าๆนะอ่านแปลกมากเลยแล้วก็น่าจะหลับไปแล้วมั้งสงสัยโอเต้ดื้อช่วงนี้เป็นไบโพล่าแปลกๆนะชอบมาทักตอนเที่ยงตอนบ่าย

ร็อกๆเลยนะฮะนี่คือเพลงทุกด้านทุกมุมครับงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับพี่ไก่พงษ์สิทธิ์นะพี่ปาพงษ์สิทธิ์นะครับแล้วก็โปติโต้และพี่ปับร้องเล่นกันเอาไว้ด้วยกันละกันนะฮะส่งมาในช่วงนี้นะฮะร็อกๆกันสักหน่อยละกันพี่ปลาตำนานที่ใครก็อยากจะฟีเจอริ่งด้วย

วิทย์ที่โดนทำร้ายนะครับไม่ได้โดนทำลายไปสักหน่อยนะฮะนะต้องดูแลตัวเองต่อไปกลับมารักตัวเองดีที่สุดกว่าใช่ไหมครับดารินดาอย่ารักคนอื่นให้มากกว่าตัวเองนะฮะนี่พี่ตูนนี่เวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเขาในคุณฟังฮะสิ่งหนึ่งที่พี่ตูนก็จะพูดเสมอบอกว่าทุกคนครับขอให้มาสนุกกันนะครับวางโทรศัพท์มือถือลงนะฮะเพราะมันจะมีหลายคนยกมือถือมาถ่ายภาพอ่ะเก็บมือถือก่อนครับเขาจะไม่ค่อยชอบให้คนแบบเล่นมือถือในขณะดูคอนเสิร์ตเพราะว่ามันแบบอยากทุกคนมาสนุกด้วยกันบนหน้าเวทีเออดีจะเห็นหลายเวทีละพี่ตูนนะครับไม่ใช่โดมปกรณ์ลำนะครับไม่ต้องถ่ายลำนะฮะอะไรเงี้ยก็จะแซวเล่นนี่นะฮะฟิวนั้นฟิวนั้นนะครับเนาะแต่กับศิลปินบางคนก็บอกทุกคนหยิบมือถือมาค่ะเปิดแฟลชนะฮะอย่างแล้วแต่ศิลปินแต่ละคนแต่ว่าจะว่าเวลานักร้องถ้าเข้าเล่นกับคนดูก็สนุกนะอย่างแพทวงเคลียร์ไงแพทว่าความรักของเราก็มี2ด้านเสมอนะคะทั้งด้านดีและมุมลับๆของตัวเองแพทเองก็เคยขอจะอ่านลำพังบทไปนะแพทวงเคลียร์นะก็จะพูดประมาณเนี้ยจนทั้งเข้าเพลงกับเพลงนี้ค่ะแด่เธอที่รักเลยนะฮะก่อนจะเข้าเพลงก็จะมีการอารมณ์บทก่อนพี่โอ้นะฮะก่อนที่น้ำตาจะไหล

ล็อกนะครับจากพี่เต๋าสวีทโมเลสนะครับนี่คือสภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันเลยทีเดียวนะครับอ่ะล็อกๆเอาใจ FC ในขาล็อกกันสักหน่อยกันแล้วกันช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงกันแล้วเวลาไวจังเลยเราเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่าในช่วงนี้นะมาล็อกกันต่อล็อกเบาๆลงนะฮะกับฮอบบิทกับเพลงนี้เขาบอกว่ารักนะแต่ว่ารักแบบไม่เต็มปากนะฮะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่ารักไม่เต็มปากครับมันจากฮอบบิทนะฮะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะช่วงนี้เอาใจคอร็อกกันสักหน่อยกันละกันนะครับนะฮะตอนนี้พี่คุณชายสวิตวันนี้ครับส่งข่าวมาตอนนี้ไทยกับเขมรตีกันนะฮะตีกันนี่คือตีลูกวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลนะฮะการแข่ง

ขันนะฮะวอลเลย์บอลนะครับ V Cup 2026นะฮะกัมพูชายิงก่อนนำไทย1-0เซตนะครับเซตที่1นะครับวันนี้วัน21-25เขมรนะฮะ18กรกฎาคมวันนี้เมื่อบ่าย3เมื่อสักครู่นี้ก็มีการถ่ายทอดสดกันนะฮะใครที่เป็น FC วอลเลย์บอลก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วยก็แล้วกันนะฮะ V Cup 2026

นี้คือเวอร์ชันพี่เจ๋งนะไม่ใช่เวอร์ชันพี่แดกนะฮะเพิ่งตกเวทีไปนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเองนะฮะก่อนตุยนะฮะก่อนตุยนะฮะอันนี้คือเซตเพลงร็อกนะฮะเป็นไงบ้างร็อกไหมถูกใจหลายๆคนวันนี้เอาใจคอร็อกเลยเดียวนะฮะกลายจะเข้าสี่โมงเย็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวทางมนตรีก็อยู่ด้วยกันถึงสี่โมงนะฮะเดี๋ยวป้าลุงตกใจเพลงร็อกนะฮะอีกสักเพลงดีกว่าเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงนะฮะคุณ

ว่าเรื่องบังเอิญครับเพลงจากแบทเชอร์ที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะความปวดร้าวครั้งนี้ฉันยินดีจะรักนะครับพี่ณัฐพงศ์วณิชัยครับตอนนี้ขับรถอยู่แถวรังสิตนะครับรถติดยาวๆเลยครับก็เป็นช่วงเวลาของการเลิกงานพอดีถึงแม้จะเป็นวันเสาร์นะครับแต่ว่าหลายๆออฟฟิศยังคงที่จะปฏิบัติหน้าที่ยังคงทำงานกันอยู่นะก็รถก็แน่นขึ้นมาก็ยังมีแดดนะฮะให้ได้ร้อนๆเหมือนเดิมนะฮะนะครับพี่เดียววันนี้เจอครับเมื่อกี้เห็นข่าวเรื่องวอลเลย์บอลใช่ไหมนะครับถ้าเกิดวอลเลย์บอลชายแพ้ขึ้นมาเขมรมันจะโม่อีก3ชาติเลยนะครับดีเจรบกวนอัปเดตให้ด้วยนะครับได้เลยฮะได้เลยนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะอัปเดตให้นะพี่คุณชายเซอร์วิสครับพี่ชุมชายดูอยู่ป่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบนะฮะวอลเลย์บอลนะครับที่แข่งขันณเวลานี้นะครับเนาะไทยเขมรนะครับตบลูกตบกันอยู่ตรงนี้นะฮะวอลเลย์บอลนะครับหลายคนชอบกีฬาแตกต่างกันเนาะบางคนชอบดูฟุตบอลแต่จริงๆว่าบอลนี่มันนานนะแต่ถ้าเป็นวอลเลย์บอลนี่มันไวนะมันตบกันแล้วมันตกเลยหมายถึงว่ามันมีลุ้นทุกนาทีนะฮะกีฬาอะไรก็ตามแต่ที่ลุ้นทุกนาทีตะกร้อกันลุ้นกันทุกนาทีเพราะสนามมันแคบไงพอสนามแคบปั๊บเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามีแพ้มีชนะไวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเห็นผลได้ไวอย่างเงี้ยนะสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยจ้าพี่เอ็มมันไปไหนทักทายยามแรงนะครับมาแล้วทักทายพี่เอ็มด้วยนะครับมาในช่วงนี้เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงเวลาของสิวเงินเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกกันก่อนกันแล้วกันเนาะทาง FM 90 MHz บุญทลิกที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสรุปข่าวที่น่าสนใจกันนะครับที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตอนนี้พี่เอ็มอยู่แม่ริมเหรอฮะโอ้เดินทางไปแม่ริมนะฮะโอเคเลยครับแม่ริมเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทลิกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยแล้วกันนะครับในช่วงเวลาของสี่โมงเย็นนะครับนะออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึงประมาณ5โมงนะฮะนี่มีถ่ายทอดสดอยู่นะฮะอันนี้เป็นไลฟ์สดเหรอฮะเนาะนะ

ไทยนำอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะหนึ่งเพลงครับที่ขอไว้เมื่อกี้จากในส่วนของพี่รับเหมาว่าคิดถึงคุณพ่อจังเลยคิดถึงคนบนฟ้าที่จากไปส่งเพลงให้กำลังใจแล้วกันนะครับ

0: ชัดเจน
1: นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพลงที่มีชื่อว่าวันที่เธอไม่อยู่นะครับฝากให้เลยกันละกันนะครับเอาละช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของสื่อมวลกันแล้วนะครับทักทายนะฮะแอปโฟนนะครับแล้วก็พี่ทองบาร์ได้กันละกันนะฮะแอปโฟนบอกว่าลุกเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับไม่ได้ทักทายดีเจนะทักทายแล้วกันนึกว่าวันนี้ไม่ทำงานนะฮะทองบาร์พี่ทองบาร์กับแอปโฟนนะฮะลงมาเซฮากันได้กันละกันช่วงนี้ตอนนี้สื่อมวลกันแล้วดีเจค้างเพลงอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะให้ฟังตาบอยสเกลเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวต่างๆกันด้วยนะฮะพี่มารันวาสีตอนนี้กลับไปยังครับไปกินส้มตำกับยังเอ่ยกำลังกลับใช่ไหมเดี๋ยวค้างเพลงเด็กเสเพลงเนาะนะฮะมีท่านเนธด้วยครับ10ซ้ำเพลงซ้ำเติมนะฮะมีซินซิงคูล่า1เพลง Goodbye นะฮะแต่ยังไม่บายยังเวลารายการนะมีเพลงแปลก2เพลงนะฮะขอใจคืนมาใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็แมนมอเตอร์ไซค์ว่ะสนาเพลงแปลกไม่เปิดอีกแล้วแม่นะฮะงั้นเปิดเพลงก่อนช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะที่ BP Radio นะฮะอยู่กับทูดีแท็กครับวันนี้วันเสาร์ที่18นะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่ยังคงเย็นสบายนะครับแต่ภาคกลางภาคอื่นเนี่ยอากาศร้อนปกติเนาะทั้งเหนือเย็นว่ะเย็นชิลทีเดียวนะครับ4โมงเย็นณเวลานี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบนะครับเรื่องของผลวอลเลย์บอลนะฮะไทยเขมรนะครับที่กำลังถ่ายทอดสดณเวลานี้นะครับ

0: หนึ่งเพลงชิลนะครับจากซินซิงคูล่านี่ก็ชื่อเพลงว่า Goodbye แต่ยังไม่บายนะยังไม่บายนะฮะมาดูวอลเลย์บอลหน่อยตอนนี้เขาแข่งถึงไหนแล้ววอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเสียงไม่มาเลยต้องนะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลนะฮะนี่มาแล้วนะฮะ
1: ดูจังหวะนี้ครั้งค่ะ
0: ตอนนี้เข้าสู่เซตที่3แล้วนะฮะ
1: ไปพยายามจะตีลอดตรงช่องกลางบล็อกอะแล้วก็จังหวะบล็อกนี่มาไม่ถึงอะ
2: ใส่ข้อมือลุ้
0: นตอนนี้เซตที่3แล้วนะครับเสมอ 2-2 อยู่นะฮะเซตที่3แล้วนะฮะ
2: ยิงบอลหนึ่งขึ้นมาแล้วยกโค้งหลังจังหวะนี้ครับทำได้ดีอีกครั้งหนึ่งครับทีหนึ่งห่วง
0: นี่เห็นไหมวอลเลย์บอลนี่มันตบแล้วมันตีกันได้ผลไวเนาะ
1: เทคตัวได้ดี
0: ตบปั๊บตีตกปั๊บตกปั๊บคะแนนขึ้นๆลงๆเลยทีเดียวนะมันจะไม่เหมือนฟุตบอลนะฟุตบอลนี่คือเขาจะแบบว่านานมากนะฮะเล่น90นาทีต้องต่อเวลาเพิ่มนะฮะนี่
2: มาเสิร์ฟครับพลรัตนั
0: ทตบครับ
2: ขอ88เซนติเมตรครับ27ปี
0: 188
2: นัดนี้ครับ
0: ปัดโทษสูง188เลยฮะดูเหมือนในจอเหมือนจะตัวเล็กนะฮะ
2: โค้งหลังครับ
0: อ่ะเสมอแล้วฮะ 3-3 นะฮะ
1: ได้ดีค่ะมอนเทพ
0: เอาว่ากันไปปล่อยเขาเล่นไปเรื่อยๆเนาะปล่อยเขาเล่นไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลนี่จะเป็นกีฬาที่ได้คะแนนไวรู้ผลไวสนามมันแคบนะฮะ

ณัฐพงศ์วลิจัยครับผมคิดว่า goodbye big ass นะฮะยังไม่บายพี่ณัฐพงศ์ครับยังอยู่ครับยังอยู่นะฮะมาถึงเพลงเด็กเสเพลกันดีกว่าครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะช่องไหนถ่ายครับช่อง GMM 25พี่ลองเปิดในแอปดู True ID ก็ได้ True Identity ป่ะไม่แน่ใจนะฮะพิมพ์เสิร์ชคำว่า GMM 25ครับช่อง Grammy GMM 25เนี่ยถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะฮะGMM 25นะฮะ

เด็กเซฟเพลงนะครับพี่ตาบอยสเกาต์นะครับที่ฝากเดี๋ยวเลยกันขอเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะขอเคลียร์เพลงกันก่อนเดี๋ยวไปที่เพลงของธเนศดีกว่าเพลงเก่าหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าซ้ำเติมนี่ขอไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นะครับส่งมาเปิดให้ด้วยในช่วงเวลานี้พี่ณัฐพงศ์อยากฟังใช่ไหมมากำลังขับรถอยู่นะฮะ

ุณที่ซ้ำเติมนะฮะซ้ำเติมด้วยอะไรนะพี่รับเหมาดีใจครับซ้ำเติมด้วยบัตรคนจนหรือเปล่าเมื่อวานก็มีประเด็นดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมไหนใครถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างมีไหมฮะเห็นหลายคนเลยใช่ไหมครับรอบแล้วเคยได้รอบนี้ไม่ได้แล้วที่ตลกคือที่ใจทราบมาคือส่วนมากเนี่ยบางคนเคยซื้อรถนะฮะรถยนต์อะไรเงี้ยแต่ขายไปนานแล้วนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช้คันนั้นแล้วไม่ได้มีรถยนต์ใช้แล้วนะฮะบางคนก็เคย ออกรถไปค้ำประกันรถยนต์ให้คนอื่นปรากฏว่าอ้าวถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเฉยเลยนะฮะทั่วประเทศเลยโดนกันหนักมากๆเลยนะฮะบ้านดีเจก็มีเคยซื้อรถเขาเรียกว่ารถโอ้รถสมัยก่อนรถเก่ามากฮะคุณฟังเคยเห็นรถยี่ห้อ Mazda สมัยก่อนไหมฮะที่มันเป็นรถกระบะนะฮะเก่าๆรถคันเล็กที่มันเป็นรถแบบว่าปิกอัพมือ8อ่ะ Mazda สมัยก่อนอเดสซันอะไรสักอย่างนะเดสซันสักอย่างเนี้ยนะฮะจะเอามาใช้ขนของได้ปั๊บเดียวแล้วก็ขายทิ้งไปแล้วนะฮะซื้อมาไม่กี่หมื่นในคนในบ้านนะฮะปรากฏว่าไปดูในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดสิทธิ์ท่านมีรถยนต์ว่ะท่านเคยมีรถยนต์ตอนนี้ก็ต้องเร่งยื่นอุทธรณ์นะอุทธรณ์ในส่วนของสิทธิ์ตรงนี้นะฮะตอนนี้ใครที่ขึ้นข้อความวันนี้ก็รีบไปแจ้งสิทธิ์แล้วกันถ้าทำไม่เป็นก็ไปแจ้งที่ธนาคารนะครับหรือไปที่ขนส่งก็ได้นะฮะหรือว่าให้ลูกหลานทำให้ก็ได้นะยื่นอุทธรณ์นะครับในออนไลน์นะที่บ้านดีเจของคนในครอบครัวนี้ยื่นไปละยื่นไปแล้วนะฮะเขาเคยซื้อรถไง ขายทิ้งไปนะตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์นะฮะ ตลกดีนะฮะ

พี่ณัฐพงศ์ส่งอะไรมาเอ่ยรูปร่างปัจจุบันเมียผมด่าว่าซื้อได้ไงยังไงพี่ไม่เข้าใจพี่ณัฐพงศ์นะมาว่ากันไปเดี๋ยวมาดูประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องราวของ

ีกหนึ่งเรื่องนะฮะยังไม่จบไม่สิ้นเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์เบียร์ตอนนี้คนในโซเชียลเสียงแตกคุณฟังเฮียอย่างไรกันเรื่องนี้ควรเยียวยาหรือไม่เยียวยาตอนนี้มีนักวิชาการนะครับมีคือก่อนหน้าอาจารย์เบียร์เนี่ยเขาออกมาพูดบอกว่าไม่ควรเยียวยาเลยของคนที่ไปที่อโคจรเขาใช้คำว่าอโคจรนะก็คือที่วัวไม่ผ่านนะฮะผับบาร์คาราโอเกะร้านเหล้าเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่อโคจรตามนิยามของคนที่เป็นอยู่ในฝั่งของอาจารย์เบียร์ FC เขาเยอะนะอาจารย์เบียร์นะที่จะไปดูในออนไลน์โอ้โหมีแต่ FC อาจารย์เบียร์ทั้งนั้นเลยนะส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่สูงวัยกันซะส่วนใหญ่นะฮะวัย50มาผู้หญิงก็ส่วนใหญ่นะครับที่เป็น FC นะอยู่ข้างอาจารย์เบียร์ค่ะอะไรเงี้ยอาจารย์เบียร์พูดถูกค่ะนับถืออาจารย์เบียร์มากค่ะกราบสาธุค่ะอาจารย์เบียร์เต็มเลยในโซเชียลนะฮะแต่วันนี้ก็มีนักวิชาการอีกฝั่งนึงนะฮะรวมไปถึงในส่วนของอาจารย์มหาลัยมีนักร้องด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นบีดีเจราดใช่ไหมครับแล้วก็ใครอีกนะมีอาจารย์ประวินนะฮะที่เกาที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ออกมาฟาดเหมือนกันว่าอาจารย์เบียร์นี่นะมองแค่ด้านเดียวนะครับเอาตัวเองเป็นหลักนะเอาเรื่องราวของทางธรรมเนี่ยมาใส่ทางโลกนะเราจะต้องมองสองมุมเสมอนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องดราม่ากันว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นในโลกออนไลน์ด้วยนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะคิดนะทุกคนวันนี้ใจครับซื้อแอร์นะครับของ Samsung นะฮะซื้อแอร์ Samsung มานะฮะแล้วก็มีปัญหากับฉลากเบอร์5ขาดเลยโดนเมียด่าครับดีเจ อ๋อเหรอฮะอ๋อหมายถึงว่าไอ้นี้คือภาพเก่าใช่ไหมเดี๋ยวดีเจคอนซูมดูกันนะฮะอะไรเนี่ยนะฮะอ๋อแอร์ในตอนนั้นใช่ไหมฮะกับแอร์ในตอนนี้นะฮะอ๋อฉลากเบอร์5มันขาดนะแล้วมันยังไงมันมีปัญหาครับพี่ฮะโดนซ้ำเติมจากเมียใช่ไหมฮะมันก็ไปตามการเวลาไงพี่เวลาเราใช้สลากมันก็ฉลากมันก็หลุดไงใช่ไหมหลุดร่อนไปตามการเวลาไงมาขอเปิดเพลงเดี๋ยวมาดูดราม่า กันต่อว่ามีคนบันเทิงหรือว่าในส่วนของคนไหนอยู่ฝั่งไหนคนไหนอยู่ฝั่งจานเบียคนไหนอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอย่างนี้แล้วกันเนาะมาดูในออนไลน์กันแล้วก็แสดงว่าไม่เห็นมาได้กันละกันนะฮะขอเปิดเพลงเอาเพลงดีเมื่อกี้มีเพลงแปลกหนึ่งเพลงอ่ะขอใจคืนมามาเพลงแปลกหนึ่งเพลงนะฮะไม่แปลกไม่แปลกครับเพลงนี้เขาก๊อปปี้มาจากเพลงสากลเพลงฝรั่งเป็นเพลงเก่าๆยุค90นะยุค80ได้ซ้ำนะยุค80ได้ซ้ำแล้วนะฮะคุณฟังขอใจคืนมาคุณฟังครับคุณดนตรีไม่เหมือนเพลงอะไรนะ

ล้วครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขอหัวใจเธอคืนมาขอใจคืนมาเอาทำนองเพลงต่างประเทศมาเพลงอะไรนะลืมชื่อมันเป็นเพลงที่เขาไปขุดทองนะที่เขาไปหาแร่ทองคำนะที่ตุสดายก็พากันตายหมู่นะที่ต่างประเทศลืมชื่อเพลงไปละเป็นเพลงสากลเพลงฝรั่งนะครับเอามาดูประเด็นดราม่าพูดถึงนี่ก่อนพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงบอกว่าสวัสดีครับดีเจวันนี้ไปบ้านทามานะครับมีโอกาสไปบ้านทาลำพูนอากาศกำลังดีเลยครับไม่มีแดดมีลมอ่อนด้วยขอเพลงซิลิฟูหนึ่งเพลง Yamaha X1 นะครับช่างเบิร์ดสันหานะทักทายยามเย็นนะครับใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้บางคนอาจจะครึ่งเข้ามาฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะฮะชัตเตอร์มิลพี่นัทบอกไว้นะฮะชัตเตอร์มิลนะครับเพลงนี้นะครับเอาล่ะมาดูประเด็นดราม่าเรื่องอาจารย์เบียร์ดีกว่าเลยคุณบอกว่าเบื่อเลยครับดีเจขี้เกียจฟังต้องฟังครับ มันดราม่าต้องฟังเลยนะฮะหลังจากที่กระแสของอาจารย์เบียร์นะครับได้มีการออกเป็นโลกออนไลน์นะฮะคนก็เห็นดีเห็นงามกันมากมายต้องบอกอาจารย์เบียร์นี่นะเขามี FC เยอะนะโดยเฉพาะเป็นสาวแก่แม่ม้าเยอะมากเลยที่เป็น FC นะฮะแล้วก็จะปฏิบัติธรรมเหมือนน้องไนท์ไงดูน้องไนท์ไงน้องไนท์ก็มี FC เหมือนกันซึ่งเป็นผู้ใหญ่สาวแก่แม่ม้ากันเยอะเหมือนกันนะฮะคืออาจารย์เบียร์เขาจะเป็นคนที่สอนทำแต่เป็นการสอนทำในลักษณะที่แบบว่าชัดเจนผงผางอาจจะมีคำไม่สุภาพอะไรมากมายกู้มึงอะไรฮะมากมายซึ่งคนที่จะชอบลักษณะแบบนี้คือคนที่ชอบความคนจะต้องเป็นประเภทเดียวกันคือหมายถึงว่าเป็นคนชอบผงผางชัดเจนเป็นคนที่ศึกษาในธรรมะนะครับแต่อาจจะเป็นธรรมะในสไตล์ที่บอกว่าผงผางไม่ได้เป็นธรรมะที่เรียบร้อยอะไรมากมายแต่ก็เป็นคำสอนธรรมะที่เป็นสไตล์ของเขานะครับคุณฟังอาจารย์เบียร์นะฮะหลังจากออกมาว่าหรือว่ารัฐบาลไม่ควรเลยนะฮะที่จะไปจ่ายเงินเยียวยานะครับให้กับในส่วนของผู้ที่ไปตายนะครับในผับนะที่ลาดพร้าวเนี่ยนะครับเพราะว่าเงินส่วนนี้ก็เป็นเงินภาษีประชาชนเนี่ยพวกนี้เป็นพวกสถานที่อโคจรสถานที่อโคจรคือที่จำหน่ายเหล้าเบียร์ตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสถานที่เป็นบาปนะไม่ว่าจะเป็นขายเหล้าขายเบียร์ขายยาพิษขายยาเสพติดนะฮะค้ามนุษย์ต่างๆนะมันมีคำพูดด้วยเดี๋ยวดีเจขอดูกันนะเมื่อคืนนี้พี่เสกร่อนเขาส่งข้อมูลมานะเดี๋ยวพี่เอ็มอรันวาสีให้ข้อมูลมาเดี๋ยวดีเจขอดูแป๊บนึงนะฮะสถานที่ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าสัมมาอาชีโวนะฮะเลี้ยงชีพชอบนะประกอบไปด้วยอาชีพที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะครับยาเสพติดของมึนเมานะฮะค้ามนุษย์ค้าอาวุธนะฮะหรือว่าค้าสัตว์เพื่อนำไปค่าต่างๆนะฮะน้ำเมาสารเสพติดค้ายาพิษต่างๆนะเขาเรียกเป็นภาษาทางด้านของวงการพระว่าสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบนะฮะนะครับทีนี้อ๋อถ้าเป็นสัมมาอาชีโวคือเลี้ยงชีพชอบนะครับไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอยู่ในศีลธรรมนะฮะนะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของถ้าผิดหลักการนี่คือไม่ถูกต้องนะครับทีนี้วันนี้ก็มีนักวิชาการอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยออกมาฟาดอาจารย์เบียร์เหมือนกันนะดร.ธนกฤตนะครับฟาดอาจารย์เบียร์นะครับปมเยียวยาเหยื่อไฟไหม้เขาบอกว่าอยากสอนเรื่องที่อโคจรเรื่องธรรมะก็คุณก็สอนไปหลักตามหลักการพระพุทธศาสนานะคุณก็สอนไปนะแต่เรื่องกฎหมายและสิทธินะฮะตามกฎหมายนี่มันเป็นคนละเรื่องมันเป็นเรื่องของทางโลกไม่ใช่เรื่องของทางธรรมนะฮะอยู่ในทางธรรมจนเบลออยู่ในทางธรรมจนเหมือนกับเอาทางธรรมมาสวมกับในทางโลกจนทั้งเรียกว่าสเปะสปะวุ่นวายไปหมดเลยนะครับนะฮะอาจารย์ดร.ธนกฤตเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนักวิชาการก็บอกว่าที่จะสอนที่อโคจรเรื่องอันนี้ก็สอนไปนะแต่เรื่องสิทธิ์กฎหมายคุณเรียนจบกฎหมายหรือเปล่านะฮะเรียนอยู่แต่ในเรื่องราวของธรรมะบวชเรียนวนอยู่ในเรื่องวัดวาอารามเคยออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงบ้างหรือเปล่าว่าเขามีกฎหมายนะครับในการที่จะให้สิทธิ์กับคนที่เสียชีวิตอยู่นะฮะนะครับคุณไม่ได้มีหน้าที่นะครับในการที่จะอยู่ใ

ื่องราวของกฎหมายเพราะเนี่ยพยายามพูดนะอย่าเอาเรื่องราวตัวเองไปสวมทั้งหมดนี่อาจารย์ก็ฟาดกลับทีเดียวนะครับคุณฟังนะฮะทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องราวของกฎหมายครับมันก็มีการเยียวยานะการเยียวยานะครับเยียวยาไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะรถชนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอย่างเช่นตึกถล่มต่างๆนะแต่นี้ไอ้ตัวเลขเนี่ยมันจะไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าเขาจะอนุมัติมาเท่าไหร่อย่างไรอย่างเช่นกรณีศึกตงศึกตึกสตงเนี่ยก็ได้รับการเยียวยาเหมือนกันที่ตึกถล่มนะฮะก็รับการเยียวยาเหมือนกันแต่ว่าก็มีผู้ที่เสียชีวิตออกมาวายว่าได้น้อยนะฮะของผู้เสียชีวิตเขาแล้วที่รถไฟชนรถเมย์นะก็ได้รับการเยียวยาเหมือนกันแต่ยังกรณีของเด็กอายุ11ขวบที่ขับรถไปชนพระตัวนั้นเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในการดูแลในโรงพยาบาลแต่ว่าสิทธิ์ในการเยียวยาเหมือนจะอยู่นอกเหนือสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นเหตุส่วนบุคคลนะฮะมันเป็นการขับชนไปมันไม่ใช่มันเป็นทางสาธารณะจริงแต่ว่ามันเป็นเหตุส่วนบุคคลนะหลายคนถามว่าอ้าวผับก็เป็นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่หรือดีเจนะฮะดีเจเข้าใจว่าสโคปมันน่าจะกว้างกว่าหมายถึงว่ามันเป็นใช้ที่ทางมันเป็นที่ทางของสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของการเสียชีวิตหมู่ด้วยเขาเรียกว่ามันเป็นการพิจารณาให้เป็นเคสเป็นเคสไปเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยคนบอกว่างั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่าค่ากลางนั่นแหละนะว่าจะให้เยียวยาเท่าไหร่กรณีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อันนี้ดีเจเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มี2เรื่องนะก็คือเรื่องธรรมะนะที่อาจารย์เบียร์เขาสอนก็คือเป็นเรื่องธรรมะอย่างที่ดีเจบอกไปแต่ว่าเรื่องของทางธรรมนี่คือเรื่องกฎหมายการเยียวยาแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าเอา2เรื่องนี้มันผสมกันมันอยู่ที่ว่าเรามองในมุมมองของคนไหนถ้าวันนี้คุณเป็น FC อาจารย์เบียร์หรืออาจจะไม่ใช่ FC ก็ตามแต่ว่าคุณชื่นชอบพระพุทธศาสนาเนี่ยคุณก็จะบอกว่าไม่ควรเยียวยาควรจะไปเยียวยากลุ่มอื่นน้ำท่วมนู่นนะฮะสำคัญสุดแต่ถ้าคุณเป็นกลุ่มของนักดนตรีหรือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอะไรนะฮะหรือว่าคนที่เป็นนักเที่ยวอย่างเงี้ยคุณก็จะอยู่ในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ในกลุ่มจุดไหนนะเราก็จะเข้าข้างจุดนั้นเข้าใจความหมายไหมฮะดีเจพยายามจะอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลในออนไลน์นะครับเนาะว่าเป็นอย่างไรนะฮะเพราะนั้นสรุปสุดท้ายสุดแล้วนะฮะเรื่องนี้ก็คือ1นะฮะคนที่เข้าไปในผับเนี่ยก็คือคนไปเที่ยวนะคนไปเที่ยวใช่ไหมครับเมื่อเราไปเที่ยวปั๊บเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทนะฆ่าตีรันฟันแทงกันนะหรือว่าอุบัติเหตุอื่นๆเหมือนกันนะครับเหมือนกับคนที่ไปล่องเรือไปตกปลาอย่างกรณีนึงนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนดีเจได้มีโอกาสอ่านข่าวเกี่ยวกับพระไปทุดงจำข่าวได้ไหมครับที่จังหวัดโซนภาคตะวันตกหรือเปล่านะที่เข้าไปที่พระหลายท่านไปเดินทุดงอะฮะแต่ว่าพระใช้วิธีการล่องแพทุดงไงคุณฟังฮะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะแต่ปรากฏว่าพระไม่ชำนาญแล้วแพมันแตกคุณฟังแล้วพระก็ตกน้ำแล้วมรณภาพไปหลายรูปเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเป็นอะไรดีไม่รู้เหมือนกันแล้วคนก็บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นที่อโคจรหรือเปล่านะพระเนี่ยไปขึ้นแพแล้วไปเสียชีวิตนะครับบนแพสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องไปงมศพมาอันนี้ต้องรับการเยียวยาหรือเปล่านะถามว่าเป็นที่อโคจรหรือเปล่านี่ที่ก็ไม่ทราบเหมือนกันถือว่าเป็นที่ที่ไม่ควรจะไปกันเหมือนเวลาเราเข้าไปที่ไหนเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงกับชีวิตของเราณจุดนั้นอย่างเช่นกรณีของคนไปเที่ยวผับเนี่ยแน่นอนการตีกันการฆ่ากันใช่ไหมฮะการเขม่นกันนะหรือเหตุการณ์ต่างๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเช่นกันครับคนที่ไปทำงานที่นี่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะเหมือนนักบินไงฮะเหมือนนักบินคุณเป็นแอร์โฮสเตสเนี้ยนะเมื่อเราสมัครใจเราไปเรียนเราทำงานคุณต้องสมัครใจเมื่อมีความเสี่ยงอาจจะเกิดเครื่องบินตกวันใดสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยเราเข้าไปในที่ที่เสี่ยงเองนะฮะแต่ทีนี้มันก็มีกฎหมายที่จะดูแลอยู่ไงฮะก็คือการเยียวยานะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นที่อโคจรไหมถ้าตามหลักการศาสนาพุทธก็เป็นที่อโคจรแต่ถ้าเป็นทางโลกคือเป็นที่ปฏิบัติงานเป็นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ทำงานและเป็นสถานบันเทิงนะครับเป็นสถานบันเทิงที่เป็นแหล่งสร้างอาชีพแล้วก็เป็นแหล่งบันเทิงเหมือนตลาดนัดอะไรเงี้ยฮะนะฮะมองมันคนมันมองสองมุมไงกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่เขามองในเรื่องราวของผู้ศาสนานะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่ดีเจเข้าไปอ่านก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะใช่เหมือนกันนะฮะมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าน้องสาวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะน้องสาวไม่ได้เป็นคนศาสนาพุทธน้องสาวถือคริสต์มาตั้งแต่กำเนิดเลยเสียชีวิตแต่ว่าเพื่อนรอดแบบนี้นี่ถือว่าเป็นที่อโคจรไหมคะน้องสาวไม่ได้ถือพุทธไม่ได้ติดตามอาจารย์เบียร์เลยนะฮะน้องสาวเป็นศาสนาคริสต์นะฮะแบบนี้ถือว่าคำสอนพุทธมาสอนได้หรือไม่ไม่ควรไปปรักปรำบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในมุมมองของตัวเองนะคะอันนี้คือญาติของผู้เสียชีวิตนะเขาพยายามจะถ่ายทอดในมุมอีกกลุ่มหนึ่งว่าควรจะรับการเยียวยาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับอาจารย์เบียร์เสมอไปหรือฝั่งเดียวกับศาสนาพุทธเสมอไปเขาอยู่อีกฝั่งนึงฮะเราเอาพยายามเอาความคิดของเราไปครอบคนอื่นนะฮะที่เขาไม่ได้คิดแบบเดียวกับเราและตรงข้ามอีกกลุ่มหนึ่งก็เอาความคิดของตัวเองว่าเป็นแบบนี้ไปครอบกันไปครอบกันมาสุดท้ายก็ไม่ลงตัวสักทีเพราะการอยู่ตรงกลางถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเยียวยาตามความเหมาะสมนะครับตามความเดือดร้อนแล้วก็หาวิธีป้องกันกันต่อไปเรื่องนี้มันจะจบลงได้นะครับวันนี้นักวิชาการมีอีกคนนึงคือบิ๊กดีเจอราดก็ออกมาฟาดอาจารย์เบียร์เหมือนกันมีอาจารย์ประวินนะฮะประวินชัชวาลพงพันธ์ที่อยู่ที่มหาลัยเกียวโตฮะก็ออกมาฟาดอาจารย์

เดียเหมือนกันครับฝาดกันไปฝาดกันมานะฮะทั้งสองฝั่งอ่ะแล้วคุณฟังเลยฮะอยู่ฝั่งไหนหรือยังไงก็ได้ดีเจหรอนะฮะดีเจก็เยียวยาตามความเหมาะสมแล้วกันเพราะรัฐบาลมีหน้าที่ในการเยียวยานะครับเยียวยาได้ครับแต่ว่าต้องมีมาตรฐานค่ากลางที่เหมาะสมนี่คือจบเรื่องราวของดราม่าอาจารย์เบียร์นะฮะซึ่งก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้อยู่ด้วยกันวันนี้ขออยู่ถึง5โมงนะ5โมงเป๊ะนะครับเราอาจจะไม่ถึง5โมงครึ่งนะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคเย็นนะฮะเดินทางกลับบ้านกันไปหลายๆเส้นทางนะทั้งในพื้นที่ของภาคเหนือตรงนี้นะครับและพื้นที่ของภาคกลางด้วยภาคตะวันออกภาคใต้นะครับจะไปไหนมาไหนต้องประเมินความเสี่ยงตัวเองครับคุณผู้ฟังนะเพราะโอกาสการสูญเสียขึ้นตลอดเนาะอยู่บนตึกสตง.ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งแผ่นดินจะไหวใช่ไหมครับขับรถนั่งรถเมล์มาดีใครจะไปดูรถไฟจะมาชนอย่างนี้ใช่ไหมฮะขับรถดีใครจะไปดูว่าทางด่วนพระราม2อะไรจะล่วงใส่หัวทุกนาทีมีโอกาสตายเสมอที่ว่าเราจะมองแล้วเราจะทำใจกับสิ่งนั้นได้อย่างไรนะครับ

เลยนะไปนั่นน่ะอีกหนึ่งสาวที่เสียชีวิตเหมือนกันเนี่ยคนนี้ก็เหมือนกันจะบอกว่าเป็นพื้นไม่รู้ว่าเป็นที่อโคจรหรือเปล่าสาวแตงโมภัทรธิดาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากการตกน้ำนะไม่รู้ว่าไปทำอะไรในน้ำไปกินเหล้าหรือว่าไปเอนเตอร์เทนหรือว่าไปเที่ยวกันในแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อเราไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนี่ถือว่าเป็นสถานที่อโคจรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตามความหมายของอาจารย์เบียร์ที่เขาพูดเอาไว้นี่ฮะแต่ถ้ามองตามทางโลกคือเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเมื่อไปที่เสี่ยงก็ต้องรับผิดชอบตัวเองส่วนจะรับการเยียวยาหรือไม่อย่างนั้นอย่างไรนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องดูกันต่อไปเพราะยังมีปัญหาเรื่องคดีฟ้องร้องกันอยู่เนาะนะฮะรอบนี้แพรรี่เงียบเลยนะฮะรอบนี้แพรรี่น่าจะมองสองมุมนะแพรรี่น่าจะอยู่กลางๆเห็นหลายคนอยู่กลางๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ออกตัวแรงอะไรนะฮะปอนอมเงินแหละฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องของปอนหน่อยว่าเป็นไงบ้าง

0: เมียน้อยฟาดผัวมันก่อนกระติกไหนก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ที่เจนเล่าข่าวเกี่ยวกับกรณีของฆาตกรรมที่เขาตัดหัวที่อุดรธานีจำได้ไหมฮะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะฮะและเขาตัดทั้งหัวและตัดทั้งอวัยวะด้วยใช่ไหมฮะอวัยวะนั้นน่ะคุณฟังล่าสุดเจ้าที่ตำรวจเจอนะฮะคนกรีดลั่นกันเลยนะฮะเขาตกใจกันนะฮะปรากฏว่าตำรวจนะไปเจอและจากกรณีที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับชายวัย35 ปีนะฮะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในกระท่อมกระต๊อบหลังหนึ่งถูกนายคนอายุ30 ปีนะครับลงมือฆ่าแล้วก็ตัดคอซึ่งคนที่ฆ่าเนี่ยเป็นบุคคลวิกลจริตนะติดยาด้วยแล้วก็เป็นคนแบบผีบ้าน่ะเออแล้วเขาตัดเอาคอแล้วตัดเอาอวัยวะเพศไปด้วยคุณฟังฮะล่าสุดตำรวจเจอแล้วนะฮะไม่ได้เอาทิ้งเลยนะฮะเขาเอาดองคุณฟังเขาเอาดองเอาดองไว้ในกระป๋องสีนะฮะเขาบอกว่าเขาจะเตรียมเอาไว้เป็นยาเอาไว้กินคุณฟังป้าทบชาวบ้านพากันกรีดร้องวิ่งหนีกันนะฮะล่าสุดตำรวจก็ลงไปที่ไปตรวจสอบแล้วที่อุดรธานีนะครับพยายามค้นหาอยู่ที่ไหนจนกระทั่งไปพบนะฮะรอยเลือดนะคราบต่างๆในที่เกิดเหตุนะครับไปพบนะฮะเขาเรียกว่าสภาพศีรษะนะฮะอยู่ในกระป๋องสีข้างๆกระท่อมนั่นแหละที่ฮะของนายที่เป็นคนวิกลจริตคนนี้นะฮะสภาพศีรษะนะถูกผ่าออกเป็น2 ฝั่ง 2 ซีกทีเดียวแล้วสุดท้ายเขาเอาไปเผาจนเกรียมคุณฟังโอ้น่ากลัวมากเลยนะหลอนมากเลยนะฮะหมักไว้กับกระดูกสุนัขด้วยคุณผู้ฟังนะฮะแล้วตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งสุดขนลุกนะฮะชิ้นส่วนคล้ายสมองดองเอาไว้ในขวดโหลเหมือนกันด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาไว้กินนะฮะคุณผู้ฟังป้าโตโตโตโตโตอันนี้วิกลจริตสุดที่สุดเด็ดทีเดียวนะฮะนะครับเจ้าที่ก็คุมตัวนายคนนี้นะฮะส่งต่อศาลอุดรธานีแล้วคุณฟังคิดดูนะเขาไปอยู่ในคุกนี่เขาจะเป็นบ้าเปล่านะฮะคือนี่คือบ้าพวกยาเสพติดนะฮะเป็นบ้านะครับเออนะฮะก็นั่นแหละกลายเป็นข่าวใหญ่นะแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องหลอนในหมู่บ้านนะฮะพบเห็นคนตายมายืนนะถอดหัวออกนะมายืนศีรษะขาดเนี่ยนะฮะเอออ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ากลัวมากๆเลยคุณฟังฮะเออข่าวนี้น่าจะดูหนังเรื่องลองของแน่นอนเลยนะน่าจะดูหนังเยอะด้วยพี่คนชายสวิตน่าจะดูหนังเยอะแล้วก็เอาไปจินตนาการเล่าไปทำนี่นะฮะเพราะว่าพวกนี้พวกคนบ้าพวกนี้เขาจะทำอะไรแปลกๆพวกเนี้ยนี่คุณฟังจะเล่าให้ฟังมีคนหนึ่งนะพี่คนหนึ่งนะฮะที่เขาอยู่ที่ภาคใต้อะไม่บอกชื่อเนาะที่คนฟังบีพีดีโอเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเขาส่งข้อความแปลกๆมาบ่อยมากนะตีหนึ่งตีสองตีสามข้อความเด้งมาในไลน์บีพีดีโอทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะดีเจว่าเอ๊หรือว่าเขาจะเป็นบ้าหรือเปล่าเขาจะเป็นวิกลจริตหรือเปล่านะฮะเขาพิมพ์อะไรไม่รู้มาฟังเต็มเลยทีเดียวพิมพ์ดีเจวินครับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เต็มเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็พอมารู้ทีหลังนะฮะก็คือน่าจะเสพยาเยอะน่าจะเสพยาเสพอะไรต่างๆที่ตัวนี้เอาไปตัวนี้ทางญาติเอาไปบำบัดแล้วนะหายไปละคือเขาพูดเองเขาบอกว่าพี่วินครับพรุ่งนี้ผมจะไปแล้วนะผมจะไปไหนจะไปบำบัดแล้วครับแล้วก็หายไปเลยนะหายไปเลยก่อนหน้าส่งความมาเต็มเลยพี่โออะไรไม่รู้นะพิมพ์มาเต็มแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะจริงๆว่าเอ๊ะอะไรนะฮะก็อ๋อสงสัยต้องส่งไปอยู่กับเทพสามตาใช่ไหมฮะโอมเทพสามตามาดนใจนะฮะหลอนนะพี่โอนะฮะไปละพี่ก็ไปบำบัดแล้วนะฮะทันไหมครับสักเพลงควายเท่านั้นเดี๋ยวปิดให้เปิดให้ตอนท้ายเพลงชั่วโมงแล้วกันนะฮะมาเดี๋ยวขอเปิดอีกหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเรามาดูข่าวเรื่องของปอนจักริดกันนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยนะฮะว่าปอนจักริดเป็นอย่างไรขอเพลงแปลกหนึ่งเพลงได้ไหมเพลงแปลกนะมาเพลงแปลกมาเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะมันเป็นลูกทุ่งใช่ไหมครับลูกทุ่งใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวขอฟังก่อนนะเออเพลงแปลกฮะมาเออมางั้นขอแฮปปี้มีเพลงแปลกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาฟังเรื่องข่าวของปอนจักริดนะครับ
1: แฮปปี้มีเพลง
0: มาแปลกไม่แปลกก็วิกลจริตนะมาแล้วแมนมอเตอร์ไซค์ครับไอ้หนุ่มโลโซครับคนขอวิกลจริตหรือเปล่านะเนี่ย

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจากนี้ไปจนนิรันดร์นะครับเพลงจากแตงโมนะครับผู้ที่ล่วงลับนะฮะพี่โอบอกว่าฟังเพลงแล้วนึกถึงกระติกเลยนะฮะกระติกนี่คือกระติกเยกระติกหรือว่ากระติกฝาเขียวฮะที่เขาฟาด

0: ังไงล่ะแปลกไหมล่ะเพลงเนี้ยเออแปลกไหมล่ะเพลงเนี้ย
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เออนะเพลงนี้เรียนแบบเพลงฝนจางนางหาย
1: มีเพลงแปลก
0: สอนเทพสอนทองนะกองทองไพโรจน์ชดช่วงชัชวาลล่ะฮะเออแปลกไม่แปลกก็ว่ากันไปกันละกันหนึ่งเพลงนะที่ฝากมานะฮะอย่าแปลกเยอะเกินนะพอก่อนเดี๋ยวคนฟังหายเดี๋ยวเปิดเพลงแปลกนะคนฟังก็หายนะรู้ไหมเหมือนกำลังเปิดเพลงดีๆคนฟังเยอะๆแต่คนออกหมดอ่ะ ชอบหาเพลงแปลกๆไว้ที่จะเปิดอ่ะพอหยุดเดี๋ยวนี้หยุด เดี๋ยวจะขอสรุปข่าวอันนี้แป๊บนึงสรุปข่าวของปอนแป๊บนึงนะครับพอดีเขาเขียนมามันเป็นการรายการโหนกระแสเนาะเขาเขียนตามคำพูดของเขาเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยมันต้องสรุปแป๊บนึงนะฮะความรู้เรื่องนะฮะยิ่งเจอเพลงแปลกดีๆยิ่งปวดหัวตอนเนี้ยขอสรุปเรื่องปอนแป๊บนึงนะครับนะแป๊บนึงนะ

ที่เป็นรอนะฮะงานจากสล็อตแมชชีนที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับเคยรออะไรไหมฮะรอแบบไร้จุดหมายรอแบบรอ มาสรุปข่าวเกี่ยวกับปอนดีกว่าปอนเนี่ยล่าสุดไปออกรายการโหนกระแสนะฮะนะครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการอมเงินนะฮะอมเงินของคุณปกติก็มีแต่อมเงินวัดดีเจต้องบอกคุณฟังก่อนนะว่านี่พูดตามตรงนะวัดนะฮะสมาคมกู้ภัยต่างๆเนี่ยเขาเปิดรับบริจาคนะบริจาคและทีนี้คนก็บริจาคเข้าไปเยอะมากนะฮะรายได้นี่คุณฟังนะเป็นร้อยล้านนะจะบอกให้ฟังเออนะฮะหลายคนถามว่าทำไมดีเจทำไมกู้ภัยเขาตั้งใจทำงานเขาแบบทำไมเขาแบบว่าดูอาสาสมัครเลยไม่อาสาได้ไงล่ะฮะเงินบริจาค ก็ดีเงินที่ได้รับมาเนี่ยเป็นล้านเป็นล้านเนี่ยต่อเดือนน่ะบางเดือนได้หลายล้านนะฮะเรื่องจริงยิ่งมีกระแสในโซเชียลในออนไลน์เหมือนหมอบีอะฮะหมอบีที่โดนจับอะฮะหมอบีนั้นเนี่ยคือเขาเอาบัญชีตัวเองคล้ายๆกับนิปอนนั่นเหมือนกันเอาบัญชีตัวเองไปรับบริจาคแล้วก็อ้างชื่อวัดของวัดพระบาทน้ำพุใช่ไหมครับก็คือตั้งใจจะจัดการบริหารวัดนั่นแหละจะทำให้มันแบบว่าเออมียอดบริจาคอะไรเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายสุดเอาเงินเข้าตัวเองแล้วไปตรวจสอบดูอ้าวทั้งวัดพระธรรมกายทั้งวัดหลวงพ่อหลวงกฏเนาะพระบาทน้ำพุแล้วก็ปอนเองก็มีเรื่องของทุจริตสุดท้ายก็โดนคดีความกันไปเรื่องวัดวารามนี่นะกู้ภัยนะเงินบริจาคเยอะมากนะบางคนบริจาค5บาท10บาท20บาท30บาท100บาทรวมๆกันนะฮะเดือนหนึ่ง 4-5 ล้านนะฮะ10ล้านก็ยังมีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะฮะมาดูข่าวเรื่องปอนจักริตดีกว่านะฮะปอนจักริตยอมรับนะครับให้ภรรยาซึ่งเป็นเหตัญญิกดูแลการเงินถอนเงินจริงนะฮะครั้งละ 30,000 บาทเพื่อ นำไปให้อาสาสมัครใช้เป็นค่าน้ำมันรถค่าลงศพค่าเดินทางต่างๆแต่ว่าไม่ได้เบิกต่อเนื่องถึงหลักพันกว่าครั้งที่มีการถูกกล่าวหาพร้อมปฏิเสธนะครับสมาคมกู้ภัยเนี่ยไม่เคยมีเงินบริจาคถึง200ล้านบาทนะฮะนะครับจากกรณีที่มีการแฉออกมานะครับว่าจักริตแต่งตั้งหรือว่าปอนอาสาสมัครกู้ภัยนะฮะส่งศพฟรีที่กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการบริหารจัดการเงินของสมาคมโดยเฉพาะประเด็นการให้ภรรยาตัวเองเนี่ยแอบถอนเงินนะฮะครั้งละ 30,000 บาทรวมพันกว่าครั้งซึ่งมียอดรวมกว่า200ล้านบาทที่ถอนออกไปปอนยอมรับว่าภรรยาถอนจริงนะเพราะว่าภรรยาทำงานเป็นเหรัญญิกนะฮะบอกคุณฟังก่อนนะว่าปอนเนี่ยนะเขาเป็นลูกของเจ้าของนะเออเป็นลูกของเจ้าของสมาคมนะเป็นลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงก็คือหมายถึงว่าแม่ของเขาเลิกกับพ่อเขาเนาะแล้วมาได้ผัวใหม่ก็คือเป็นเจ้าของสมาคมเนี่ยก็คือเป็นลูกเลี้ยงนะแล้วก็ได้ภรรยาเลยเอามาทำหน้าที่การเงินนะครับปอนยอมรับว่าถอนเงินจริงครับแต่ว่าไม่ถึงพันกว่าครั้งนะฮะไม่ถึงนะครับเจ้าตัวชี้แจงว่าภรรยาตัวเองน่ะทำหน้าที่เป็นเหรัญญิกดูแลการเงินอยู่แล้วบัญชีของสมาคมอยู่แล้วก็ไม่แปลกนี่ที่เขาจะมีการถอนเงินนะฮะเพราะเป็นค่าเดินทางค่าต่างๆนานาที่ว่าก็ว่ากันไปปอนระบุว่าตลอดที่ผ่านมาระยะเวลาที่ผ่านมานะที่เปิดมาเนี่ยกู้ภัยที่ตัวเองที่ตัวเองอยู่เนี่ยยอดบริจาคเนี่ย80ล้านถึง90ล้านมีนะครับแต่ไม่ถึง200ล้านโอ้โห80ล้าน90ล้านนี่ก็มหาศาลแล้วนะนะฮะด้านนายกสมาคมซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของปอนนะฟังดีนะฮะชี้แจงว่านักอา

กัญชัยผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายสมาคมมี3คนนะกัญชัยได้แก่นายกสมาคมเหรัญยิกและเลขานุการซึ่งเหรัญยิกก็คือเมียลูกผมเองเขาก็เบิกได้ไม่ใช่หรอกกัญชัยนะโดยการเบิกทุกครั้งเนี่ยต้องมีหน้าที่ลงนามด้วยกัน2-3คนต้องลงนามว่าเบิกแล้วไงต้องเซ็นนะฮะจึงจะทําธุรกรรมได้เออนะมาฟังต่อนะฮะระหว่างนั้นนะฮะก็มีคุณนายนานายนานี่เป็นคนที่ออกมาแฉเรื่องนะฮะเขาบอกว่าอ้าวมันมีอีกกรณีนึงนะปอนเห็นว่าได้ยินข่าวว่ามีข่าวลือไม่ใช่เหรอว่าทางสมาคมเนี่ยแอบเอาเงินไปซื้อที่ดินไม่ใช่เหรอที่ดินอะไรไหนเล่ามาสินะฮะคุณนายนาก็เล่าให้ฟังว่าที่ดินนะฮะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการบริจาคได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้ชื่อบุคคลอื่นทำธุรกรรมซื้อที่ดินนะฮะทางที่ระบุว่าเป็นทรัพย์สินของสมาคมรวมถึงการไม่มีชื่อของปอนอยู่ในโครงสร้างสมาคมด้วยก็คือหมายถึงว่าเงินบริจาคเนี่ยทางสมาคมเนี่ยเอาไปซื้อที่เหมือนกรณีวัดธรรมกายไงที่เขาไปซื้อที่ซื้อทางไงเนี่ยเอาเงินที่เอามาเนี่ยเอาไปหมุนเนี่ยได้เงินมา7-80-90ล้านเนี่ยเอาไปซื้อที่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อของสมาคมเป็นชื่อคนอื่นนะฮะแทนที่จะใช้ชื่อว่าสมาคมแต่เป็นชื่อของนายนั้นนางสาวนั้นแทนเหมือนซื้อให้ตัวเองอ่ะแต่ใช้เงินของสมาคมอะไรประมาณนี้นะฮะและชื่อของปอนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของสมาคมด้วยแล้วเป็นใครมาจากไหนทำไมมายุ่งเกี่ยวกับการเงินนะฮะปอนก็บอกว่าในอดีตนะเขาเองนะมีปัญหาเรื่องของทหารรับราชการทหารเขาจึงไม่ใช้ชื่อตัวเองนะนะครับในการที่จะเข้ามาอยู่ในสมาคมก็คือเหมือนว่ามีเคยมีคดีความอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนะครับจึงมีการใช้บัญชีและทีนี้ที่เอาบัญชีส่วนตัวเนี่ยไปรับบริจาคคือต้องการรับบริจาคให้ได้เงินเร่งด่วนเพราะเอามาใช้จ่ายเร่งด่วนอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เขาแทนจะบอกว่าชื่อตัวเองนะไม่อยู่ในสมาคมหรอกนะเพราะตัวเองมีปัญหาเรื่องของการทหารเมื่อก่อนนี้ก็เลยไม่อยากจะเอาชื่อมาอยู่ในสมาคมนะครับจะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าทางด้านของนายนาก็บอกอ้าวถ้าพอไม่เอาชื่อตัวเองใส่สมาคมปั๊บเนี่ยแล้วทำไมเอาบัญชีตัวเองไปเปิดเผยต่อโซเชียลหรือว่าให้บริจาคเข้าบัญชีของปอนเขาบอกว่าเอ้าเพราะตอนนั้นต้องการเงินด่วนพอดีมันมีเหตุการณ์น้ำท่วมจนถึงการกู้ภัยด่วนต้องใช้บัญชีตัวเองส่วนตัวก็พยายามจะไปอีกแบบนึงอีกนะฮะเขาว่ากันไปเนี่ยเนาะหนุ่มกัญชัยก็เลยถามตัวว่านี่ปอนพี่ถามตรงๆนะกัญชัยถามว่าเราเคยเอาเงินส่วนตัวของสมาคมไปใช้บ้างไหมกัญชัยถามนะฮะปอนตอบว่าไม่เคยพี่หนุ่มผมไม่เคยนะฮะพร้อมยืนยันว่าสมาคมไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้กับตนเองด้วยตัวเองก็ไม่ได้เงินเดือนปอนจะได้เงินเดือนทำไมปอนเป็นลูกของเจ้าของสมาคมนะฮะอันที่ผ่านมานะเคยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินด้วยทั้งที่ได้นำสเตทเมนต์นะฮะการเงินไปให้กับสมาคมแล้วก็ตำรวจดูหลายครั้งแล้วนะครับผมยกสเตทเมนต์ของสมาคมให้ตำรวจดูหลายครั้งแล้วนะฮะทีนี้มันมีการกล่าวว่ารถมือ2นะฮะสมาคมยังต้องผ่อนรถมือ2อยู่นะถ้าสมาคมรวยขนาดนั้นสมาคมไม่ซื้อรถจริงๆรถมือ1ไปเลยล่ะอะไรเงี้ยเขาก็ว่าอย่างงี้นะปอนว่านะฮะปอนยังบอกว่าขณะนี้ได้จดทะเบียนสมาคมแห่งใหม่เรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของตัวเองและเป็นกรรมการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเห็นไหมและได้ตัดจะได้เป็นกรรมการของสมาคมได้เนื่องจากได้กลับไปรับโทษในคดีทหารแล้วก็คือเหมือนว่าไปจดทะเบียนใหม่แล้วใช้ชื่อตัวเองดำเนินการแล้วพร้อมยืนยันว่าจะนำเอกสารรายรับรายจ่ายทั้งหมดนะฮะมาชี้แจงตัวหน่วยงานต่างๆเนี่ยฟังจากการให้สัมภาษณ์นี้ก็คือเหมือนว่าทางสมาคมเองนะของพ่อเลี้ยงเนี่ยก็พยายามปกป้องปอนมากเลยนะใช่ไหมพยายามจะปกป้องมากพยายามจะปิดทุกช่องทางเลยเพราะถ้าสมมติว่ามันผิดตามนี้จริงนะสมาคมก็จะโดนเล่นงานเหมือนกันนะฮะการสรุปก็คือ1นะตามที่เขาบอกคือ1นะฮะเขาอ้างว่าเมียเขาเนี่ยเป็นเหรัญยิกสามารถเบิกเงินเข้าออกได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะซึ่งก็คือเบิกเงินไปใช้จ่ายในเรื่องราวของการจ่ายค่าน้ำมันรถต่างๆก็ว่ากันไปนะครับ2ก็คือที่ไม่มีชื่อของเขาในโครงสร้างของสมาคมก็คือเขาบอกว่าเขามีคดีเก่าอยู่นะคดีเก่าเขาไม่สามารถเอาชื่อลงได้ที่เปิดบัญชีและบริจาคเป็นชื่อของตัวเองคือต้องการเงินมาใช้ด่วนในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอะไรเงี้ยนะฮะงี้ก็ไม่รู้สินะฮะพ่อเลี้ยงลูกเนาะนะฮะมันก็พยายามฟังก็พยายามจะปกปิดกันไปนะพยายามจะปกปิดกันไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะลุ่มหน้าปาจมูกนะฮะใครมันจะบอกล่ะอ๋อลูกผมผิดครับถ้าเป็นที่อื่นนะถ้าเป็นสมาคมอื่นที่ไม่ใช่ลูกเลี้ยงนะผิดจริงอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อดีเจก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นลูกเจ้าของสมาคมนี่เองนะฮะอ่ะตามนั้นครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ฟังแล้วก็แปลกๆนะฮะนะครับอ่ะโอเคนะฮะนี่คือข่าวที่จะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะฮะนะครับเนาะย้ำอีกรอบนะคุณฟังก่อนที่คุณฟังจะบริจาคเงินให้กับใครวัดวาอารามสมาคมต่างๆดูบัญชีตัวเองก่อนอย่าไปใช้กระแสโซเชียลอย่าไปใช้ความสงสารของภาพในโซเชียลมาเป็นตัวตัดสินบางครั้งบางทีเจ้าของสมาคมเจ้าของวัดต่างๆกินหรูอยู่แ

แพงอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำส่วนคนที่เป็นเจ้าของนะฮะหาเช้ากินข้ามตังค์จะเติมน้ำมันรถยังไม่มีเลยยังจะเจียดเงิน100-200-300ไปบริจาคให้เขาเป็นบางคนบริจาคเป็น1,000-2,000นะเรียกว่าเป็นทาสของโซเชียลเป็นทาสของออนไลน์เห็นเขาโพสบริจาคบริจาคบริจาคบริจาคเจ้าของกินหรูอยู่แพงนะเจ้าวาดวัดนอนอยู่ในห้องแอร์กับเมียอยู่นะฮะสมาคมกู้ภัยเบิกตังค์กับเมียไปซื้อที่ดินไปซื้อทองอันนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังจะได้เข้าใจนะฮะนะครับเอาละจ้าคุณผู้ฟังนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวจะค้างเพลงอะไรเดี๋ยวขอรู้ก่อนนะค้างเพลงของช่างเบิร์ดสันหลวงใช่ไหมฮะยามาฮ่า X1 ปะท้อนะฮะยามาฮ่า X1 เลยล่ะฮะยามาฮ่า X1 เดี๋ยวก่อนนะคนที่เชียร์ขอหาลุงนะฮะมันชื่อเพลงอะไรเนี่ยนะยังไม่ได้เตรียมเพลงไว้เลยนะฮะนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับพี่เจช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะจบรายการไวนิดนึง5 โมงนิดนึงขอแวบหายตัวไปนะฮะเอ๊ะพี่เจหาเพลงไม่เจอพี่เดี๋ยวกันก็เปิดเพลงอื่นก่อนนะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาเพลงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงอื่นก่อนนะครับนะอะไรเพลงได้ไหมเอาเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะรวมหัวกันหลอกฉันมีข่าวมีคนกระโดดสะพานเหรอฮะเดี๋ยวขอดูก่อนที่คุณชายโซวิตส่งข่าวมานะฮะสาวไทยใหญ่เชียงใหม่วัย28 ปีโดดแม่น้ำปิงนะฮะสามีโดดตามช่วยเกาะตอม่อสะพานเกิดเหตุระทึกกลางเชียงใหม่นะฮะหญิงสาวไทยใหญ่28 ปีกระโดดสะพานขัวเหล็กนะฮะน้ำปิงนะฮะอดีว่าน้ำมันน้อยนะช่วงนี้นะพี่น้ำปิงเชียงใหม่น้อยนะครับอันนี้เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนโดยอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใช่ไหมฮะโลกเครียดเนาะโลกเครียดนะบางทีมันก็พูดยากนะฮะ

รวมหัวกันหลอกฉันฉันเพลเหรอฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันนะฮะคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลนะครับผลออกมาแล้วเมื่อกี้นะฮะสรุปแล้วคือทีมชาติไทยที่แข่งกับเขมรเมื่อกี้นะฮะสรุปว่าไทยหล่นนะฮะแพ้นะครับทีมชาติไทยหล่นชิงที่3แพ้กับเขมร1-3เซตนะครับตามข้อมูลที่มีการลงเอาไว้นะครับจบแล้วเพิ่งจบถ่ายทอดสดเมื่อกี้เองนะตอน 5:00 น.นะฮะทีมชาติไทยหล่นชิงที่3แพ้กัมพูชา1-3เซตครับกับการแข่งขัน CV ครับ2026ไทย1นะฮะต่อ3กัมพูชานะครับ21-25 25-16 23-25 17-25ครับก็คือแพ้เขมรไปเนาะ1-3เซตนะฮะหล่นชิงที่3นะครับไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะโดนเคลมต่อไปมีคนว่าเขมรเล่นดีครับมีคนบอกว่าวันนี้ไทยเบลอนะฮะว่ากันไปแล้วกันนะฮะบางคนบอกว่าแอคอาร์ตจัดไปหน่อยนะฮะก็เล่นดีบางคนบอกเล่นก็เล่นดีนะเตรียมโดนเคลมแน่นอนนะฮะจากนี้ไปโดนเคลมแน่นะฮะไม่รู้เหมือนกันดิฉันก็ไม่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องกีฬานะฮะไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าผลมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร นะครับมาพี่บอสสรรหาครับก้าวไกลไปด้วยกันชื่อเพลงพี่ยามาฮ่า X1 นะครับ

ก้าวไกลไปด้วยกันครับ Yamaha X1 นะครับปี2005นะเพลงนี้นะฮะต้องบอกว่าซิลิฟูเนี่ยถ้าไม่สุดโต่งเกินไปเราคงจะได้เห็นผลงานเขาเมื่อวานมีข่าวมาว่าวันก่อนว่าเอ๊ะหรือว่าโตซิลิฟูจะกลับมาร้องเพลงรอบหรือเปล่านะนะฮะเดี๋ยวไม่น่าไม่ใช่ไม่กลับมาแล้วนะครับกลับมาก็ยากแล้วนะฮะเห็นบอกเขาจะไปทำทัวร์นี่ใช่ไหมจะไปทำทัวร์หาเงินมาให้กับบริษัทนะฮะหลังจากที่ประสบปัญหาขาดทุนมาย่อยยับทีเดียวนะฮะตอนนี้ผู้ถือหุ้นคนอื่นก็เดือดร้อนนะผู้ถือหุ้นบอกว่าดีใจผู้ถือหุ้นบอกว่าตอนนี้ถ้าดีใจดูนะฮะก็คือเขาเดือดร้อนเรื่องการเงินเลยเพราะว่าเขาลงทุนไปถือหุ้นด้วยแล้วเขาไม่ได้รับเงินปันผลตามที่กำหนดเอาไว้ครับคือตอนนี้กระทบวงกว้างไม่ใช่เฉพาะในส่วนของพนักงานที่ไม่ได้เงินเดือนซึ่งได้รับเงินเดือนไปแล้วนะฮะและธนาคารเดียวที่เขาสามารถกู้ได้คือธนาคารอิสลามธนาคารอื่นเขากู้ไม่ได้นะเพราะธนาคารอื่นเขามีดอกเบี้ยที่ไปเจอตาโตที่เป็นซิลิฟเป็นอะไรนะเป็นอิสลามเคร่งครัดด้วยแต่ไปกู้ออมสินกู้กรุงไทยอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะฮะเพราะเขาคิดดอกเบี้ยกู้อิสลามก็จะเคร่งมากเลยดิจิเดนได้บอกไงฮะว่าแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างโตเขามีมุมมองว่าเขาจะเป็นอิสลามแบบเคร่งครัดทำธุรกิจนะฮะแต่สุดท้ายไปไม่ไหวไปไม่ไหวนะครับเนาะอย่าลืมร่วมสนุกกับกิจกรรมนะฮะทายผลฟุตบอลด้วยกันนะครับที่ Facebook กลุ่ม BP Radio ที่พี่เลิฟเป็นแอดมินอยู่นะฮะพี่เลิฟพี่หนุ่ม CMU ด้วยนะเนี่ยกิจกรรมร่วมสนุกทายผลฟุตบอลโลกนะฮะ รอบชิงชนะเลิศครับระหว่างทีมชาติสเปนพบอาร์เจนตินานะครับกติกาคือสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะฮะทุกท่านนะฮะร่วมทายว่าทีมไหนจะได้แชมป์ในปีนี้และสกอร์คะแนนจะเท่าไหร่หลังจากจบเกมการแข่งขัน90นาทีไม่รวมต่อเวลาพิเศษนะครับทีมไหนยิงประตูนำก่อนจะพิจารณาหากทายถูกพร้อมกันทีมไหนยิงประตูก่อนนะฮะจะพิจารณาหากว่าทายถูกพร้อมกันทายถูกพร้อมกันจะสุ่มแจกเพียงหนึ่งเดียว พี่เลิฟนี่กติกามันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเนาะ อันนี้พี่เลิฟคิดกติกาใช่ไหม ทีมไหนจะชนะนี่มันดูเบาไปมันดูแบบมันดูธรรมดาไปนะฮะแล้วก็ถามต่อว่าสกอร์จะจบเท่าไหร่นะฮะหลังจบการแข่งขัน90นาทีเท่านั้นไม่รวมต่อเวลานะฮะและทีมไหนจะยิงประตูนำก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าทายถูกพร้อมกันจะสุ่มแจกเพียง1คนนะครับซึ่งก็มีเสื้อมีของมาแจกด้วยซึ่งเซตแรกได้รับไปแล้วนะครับพี่เลิฟส่งให้ถึงบ้านแล้วก็มีหลายคนได้รับของรางวัลแล้วเรียบร้อยนะฮะบางคุณฟังที่ฟังฮิวอยู่ทางแอปอยู่ตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ BP Radio นะฮะก็เข้าไปติดตามเข้าไปที่ Facebook กลุ่มได้พิมพ์คำว่า BP Radio นะครับใน Facebook แล้วก็เสิร์ชที่มันเป็นกลุ่มนะมันจะขึ้น BP Radio ขึ้นมาแล้วแอดเข้าเป็นเพื่อนได้เลยนะฮะหรือถ้าหากว่าหากลุ่มไม่เจอทักดีเจมาในไลน์ใน Facebook ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้เข้าไปแล้วก็กดเข้ามาเพิ่มเป็นเพื่อนนะฮะเดี๋ยวพี่เลิฟเขาจะรับเป็นเพื่อนพี่เลิฟเขาเป็นแอดมินดูแลอยู่นะฮะก็จะคอยตอบคอยมีกติกามีของมาแจกตลอดเวลาให้สมาชิกได้ร่วมสนุกกันนะครับมากมายก็มีคนเข้าไปตอบเยอะนะอย่างเช่นใครนะอย่างเช่นเนี่ยอายุสมมติตัวอย่างเนาะพี่แมนบอกว่าสเปนนำก่อนครับแต่แพ้อาร์เจนตินานะครับด้วยสกอร์2-1ครับนี่ออกมาว่ายิงก่อนครับ2-0ครับสเปนแชมป์นะฮะพี่อันน้อยบอกว่า2-0อาร์เจนตินานำก่อนครับนี่มาร์คบอกว่าอาร์เจนตินาแชมป์ครับอาร์เจนตินานำยิงก่อนครับจบ90นาทีเสมอ2-2ครับไม่รวมต่อเวลาพิเศษนี่แบบละเอียดเลยนะฮะหลายคนก็ไปตอบกันแล้วนะอย่าลืมเข้าไปใน Facebook กลุ่ม BP Radio นะฮะเสิร์ชเลยนะฮะFacebook กลุ่มนะอันนั้นที่เมื่อกี้คุณฟังเข้าไปกดนั่นคือ Facebook ธรรมดามันจะมีกลุ่มอีกอันนึงนะฮะที่เป็นกลุ่มเฉพาะภายในอะฮะเดี๋ยวจะโพสก็ได้อะเดี๋ยวจะโพสในหน้า Facebook กลุ่มของ BP Radio นะฮะคุณฟังจะได้เข้าไปกดเข้าไปในกลุ่มนะฮะที่คุณฟังเข้าไปดูอันนั้นคือ Facebook ธรรมดานะฮะธรรมดานะฮะเอาล่ะครับคุณฟังนะฮะในช่วงเวลาของท้ายชั่วโมงตรงนี้นะจ๊ะนะเดี๋ยวจะได้ล่ำลาก่อนนะฮะพี่ต้าวันนี้จะครับเสี่ยอู๋จัดให้วันนี้เสี่ยอู๋มีแสงสมมาให้1ขวดใหญ่เบิ่มทีเดียวนะฮะเสี่ยอู๋จัดให้จ้าพี่ทวิตกี้สวัสดีครับดีเจวินเปิดเพลงสากลฟังบ้างอยากฟังเพลงสากลเหรอเพลงอะไรดีอ่ะเพลงสากลเอาเพลงเก่าหรือเพลงใหม่พี่ฮะเพลงชาติหรือเพลงวัยเดี๋ยวจะเปิดให้หนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรดีฮะสากลเพลงชาติหรือเพลงวัยจ้าอายุไหน90 2000ยุคใหม่ยุคเก่าฮะ

ดี๋ยวจะไปโพสต์Facebook กลุ่มที่หน้า Facebook ของ BP Radio นะครับคุณผู้ฟังก็กดตามลิงก์เข้าไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะกดเข้ากลุ่มจะได้เข้าไปร่วมทายกิจกรรมโดยมีของรางวัลมาแจกให้เป็นหมวกเป็นเสื้อต่างๆซึ่งพี่เลิฟนี่เขาเปิดร้านเสื้ออยู่แล้วเขาจะเอามาสกรีนให้นะครับเป็นโลโก้ BP Radio ส่งให้ถึงบ้านเลยนะจ๊ะฝากด้วยนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้อีกสักเพลงดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันตอนนี้ 5:00 จะครึ่งแล้วนะครับพี่ทวิตกี้ฟังอยู่แถวไหนครับฟังอยู่จังหวัดไหนพี่ทวิตกี้ชื่อแปลกมากทวิตกี้นะครับ

ป็นหนึ่งเพลงนะครับสากลเก่าๆที่หลายๆคนคิดถึงนั่นเองครับสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับในช่วงเวลาของภาค5โมงครึ่งตรงนี้ก่อนหมดเวลานะครับนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังมีเมื่อกี้มีขอสากลเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับพี่ทวิตกี้ว่าขอบคุณมากครับนะสำหรับเพลงเพราะวันนี้นะฮะพี่ทวิตกี้ว่าเคยอยู่เชียงใหม่มา35ปีโอ้โหเคยอยู่เชียงใหม่มา35ปีตอนนี้กลับไปอยู่กรุงเทพมหานครแล้วเลยพี่ผมว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสขึ้นไปเลยนะแต่ว่าฟังทุกวันนะตอนขับรถนะฮะขอบคุณมากครับพี่ทวิตกี้

ั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมานะฮะ so many people ตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศอึมครึมทั้งวันเลยพี่ครึ้มนะฮะอากาศดีครึ้มนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าทางภาคเหนือหลายๆจังหวัดจะมีฝนปล่อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับท่านฟังครับมีรายงานว่าที่อำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนนะครับมีกรณีของไฟไหม้ครับที่ตำบลหนองปลาสวายคนขับรถผ่านบอกว่ามีผู้ใหญ่บ้านบ้านท่ากอม่วงนะฮะประสานรถดับเพลิงสีเตี้ยให้เร่งเข้าตรวจสอบเป็นบ้านหรือว่าเป็นเหมือนกับอะไรอย่าเป็นโกดังเหรอครับไม่ใช่บ้านเป็นเนี่ยฟังเสียงฟังเสียงได้ยินเสียงไหมมันเป็นลักษณะของเหมือนกับกระท่อมปลายนาไฟไหม้เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับนี่คือเสียงไม้มันแตกนะฮะเสียงไม้มันแตกนะฮะดูสินะฮะน่าจะไม่มีคนอยู่นะไม่รู้ว่าใครวางเพลิงหรือเปล่าเลยครับหรือว่าไฟฟ้าและวงจรอย่างไรเพราะว่าดูจากกระท่อมนี้น่าจะไม่มีไฟฟ้านะฮะแต่เป็นกระท่อมที่ใหญ่เหมือนกันนะฮะเออนะฮะนะครับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามวัดท่ากอม่วงตำบลหนองปลาสวายนะครับบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะฮะขอให้ปลอดภัยกันละกันนะครับนะขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะฮะโอเคฟังเพลงฟังข่าวในช่วงนี้กับดีเจกันละกันนะครับนะต้าอยากฟังเพลงวันสบายหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็ที่แบดคอมพานีกาญจนบุรีบอกว่าเขมรจะคุยเรื่องชนะไอ้เรื่องของวอลเลย์บอลไปอีก100 ปีดีเจเขาจะเคลมเรื่องนี้ใช่ไหม

เมื่อกี้มีหนึ่งเพลงสากลครับที่ขอไว้อย่างนั้นเปิดหนึ่งเพลงสากลให้กับสาวอะไรนะหมิวแล้วกันนะครับที่ฝากไว้จากลำปางนะฮะขอหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยเพลงวันสบายเลยกันเนาะที่ฝากกันเข้ามาในช่วงเวลาของภาคเย็นวันนี้กันละกันนะสำหรับเพลงสากลที่ฝากไว้ครับนะมาเพลงสากลนี้ก็จะมีดนตรีที่มีความแปลกๆนิดนึงนะฮะ

ันนี้ขอมานะครับจากสาวมิวเมื่อกี้ที่ลำปางนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสไตล์การร้องเพลงสากลแบบ Gen C Gen Z นะจะร้องแบบไม่เต็มเสียงจะร้องแบบเบาๆจะร้องแบบว่าเหมือนกับกระซิบกระซาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ทวิกกี้วอลลี่เจควินครับถ้าเป็นเพลงของผมในยุค60ครับโอ้โหยุค60เป็นเพลงสากลเลยล่ะฮะเดี๋ยวว่างๆจะหยิบมาเปิดกันแล้วกันเนาะวันละเพลง2เพลงกันแล้วกันเนาะในยุค60เลยทีเดียว60 70นะฮะ60 70นะครับถ้าเป็น Gen C ก็จะประมาณเนี้ย Gen C ก็จะร้องเพลงประมาณเนี้ยแบบร้องแบบกระซิบกระซาบกระสาวนิดนึงร้องแบบอารมณ์แบบฟีลแบบกำลังหมดแรงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับพี่ตุ๊กี้ว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงที่เตรียมเอาไว้ให้นะครับนะฮะใช่พี่ทวิกกี้อลิสมันฮะน่าจะใช่พี่ทวิกกี้อลิสมันนะฮะเอาละครับคุณฟังนะครับพี่หอวันนี้เจวินเมื่อกี้เปิดเพลงผิดนะเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรนะเพลงแปลกเมื่อกี้ที่เปิดผิดจริงๆไปดูนะฮะเพลงไอ้หนุ่มโลโซขอเวอร์ชันของร็อกแสลงมาแต่เมื่อกี้ได้จีเป็นเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วมันจะใช้ชื่อเหมือนกันเพื่อนะฮะ เพื่อชื่อเพลงก็แปลกแล้วนะฮะเนี่ยวันหลังจะเปิดให้ฟังใหม่กันแล้วกันนะฮะหนึ่งครับเอาละฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันตอนนี้ 5:30 นแล้วนะครับเดี๋ยวล่ำลานก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงเพราะๆเนี่ยให้ฟังกันต่อนะครับขอบคุณยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยกันอย่าลืมไปนัวไปแซ่บกันได้นะฮะจัดยอดเชียงใหม่ครับเมนูที่นี่ครบครันเลยช่วงนี้ทานครบ1,200รับไปเลยนะครับร่ม1คันสวยๆจากยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับส่วนสาขาแฟรนไชส์สาขาอื่นเนี่ยก็จะไม่มีโปรนี้ต้องไปที่สาขาหลักนะ7จอชังเคียนนะครับสาขาหลังมอชอก็ไปนั่งทานได้นะครับร้านเจ้ายาวเขาต้องบัตรเดียวด้วยนะครับ2สาขาแยกหลุยสันกำแพงแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอาหารอร่อยมากเย็นนี้เจอกันที่ร้านเจ้ายาวทั้ง2สาขาได้นะครับหมูกุ้งเมนูผักที่นี่ครบครันเลยความอร่อยระดับภัตตาคารแต่ราคาสัมผัสได้ทำถึงทุกเมนูต้องจะยาวครับไล่ลืมกับซิมจาก True Detect ด้วยเลือกเบอร์ใหม่เบอร์สวยเบอร์มงคลนะฮะซิมจาก True Detect ได้เลยหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับหลากหลายยี่ห้อเป็นเจ้าของได้ที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับวันสบายครับได้เวลาจิบเครื่องดื่มแล้วอันนี้ต้าบอกว่าฝากไปให้กับทีมงานนราวิทยาการเสียอูนะฮะวันนี้จัดแสงสมให้1ขวดนะฮะแสงสมแสงจันทร์เหรอฮะแสงสมแสงใจนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ขอตัวก่อนนะครับ 5:30 ละลำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

0: พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

กำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

You're listening to BP Radio Online, Thailand. เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio ถ้ายังเฟมไม่พอกับเพลงคล็อปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM975 และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงพล็อตได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio